0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประธานพระดำริปรับกิจกรรมฉลอง99พรรษาเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะได้รับการลงนามทางไกลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยแคนาดาเสมอบอสเนีย1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละ1แต้มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระดำริปรับกิจกรรมฉลอง99พรรษาเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอนุสนธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการประกอบด้วยการบรรพชาอุปสมบทและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนั้นสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีหนังสือที่สสร0320/2569ลงวันที่12มิถุนายน2569เรื่องประธานพระดำริในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลความว่าตามที่รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เตรียมการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในเดือนมิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประธานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ทรงกอบด้วยพระคุณอุปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับทรงพระศรัทธาพระราชทานพระอุปถัมภ์การคณะสงฆ์และพระศาสนากล่าวจำเพาะต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็มีเป็นอเนกปริยายเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงโปรดประธานพระดำริมาเพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่วันที่13ถึง29มิถุนายน2569ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการระบุว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระสังฆราชุปถัมภ์การอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้มีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำทุกวัน 2. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 3. กิจกรรมอื่นๆให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก
1: ช่วงบ่ายวันนี้จะมีขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยขบวนจะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: ในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สวท AM 819กิโลเฮิรตซ์และสวท AM 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:10 นาทีและตั้งแต่เวลา 18:20 นาทีถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จพิธี
1: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นส่วนวันพรุ่งนี้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและมีจุดลงนามในสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันนี้ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกส่วนประชาชนแต่งกายไว้ทุกด้านสถานที่ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12 ถึง26มิถุนายนเป็นระยะเวลา15วันและจัดการลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันดังกล่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินพระราชพิธีต่างๆโดยมอบหมายให้ทุกกระทรวงให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาให้ดีที่สุด
2: มอบหมายให้แต่ละกระทรวงแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานนะครับให้ดีที่สุดในส่วนของภารกิจต่างประเทศที่เราได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม
0: คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานนี้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีโดยให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
3: ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่มีความฝันและความมุ่งมั่นสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา ODOS รุ่นที่2หรือ1อำเภอ1ทุนซึ่งขณะนี้เปิดรับสมัครถึงวันที่15มิถุนายน2569โครงการนี้มอบโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และนักเรียนปวช.ปี3ที่มีผลการเรียนดีมีศักยภาพได้ศึกษาต่อในต่างประเทศรวม100ทุนในประเทศชั้นได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและทุกโรงเรียนเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและทันเวลาเพราะเราเชื่อว่าโอกาสทางการศึกษาไม่ควรถูกจำกัดด้วยพื้นที่หรือฐานะทางเศรษฐกิจหากคุณหรือคนในครอบครัวมีคุณสมบัติตามเกณฑ์อย่าพลาดโอกาสสำคัญในครั้งนี้สมัครได้ที่ odos.ocsg.go.th ODOS รุ่นที่2เปิดโลกการเรียนรู้สร้างอนาคตและส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่เวทีโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ พราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทันทีที่การเจรจาขั้นสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเสร็จสิ้นเบื้องต้นแต่ละฝ่ายจะลงนามทางไกลในรูปแบบดิจิทัลจากนั้นจะมีการประกาศว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้รับการลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐแล้วซึ่งเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านส่วนวิธีการจัดการกับคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านคือการเจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเหล่านี้ในประเทศอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเชบาสทารีฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่างสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพแล้วเหลือเพียงการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการถัดไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาการที่ยูเครนเพิ่มการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อรัสเซียมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสับสนยุ่งเหยิงรวมถึงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและสร้างความแตกแยกในรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาแบบพบหน้ากันประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนโดยที่ยุโรปเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สื่อเวียดนามรายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการเสนาธิการร่วมแห่งกองทัพประชาชนเวียดนามที่ประกาศจัดตั้งกรมยานไร้คนขับเพื่อพัฒนากองทัพเวียดนามให้มีความทันสมัยพลเอกฟานวันเกียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเวียดนามระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ทางทหารทั่วโลกรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกำลังรบและขีดความสามารถการตอบสนองทุกสถานการณ์ของกองทัพเวียดนามด้านพันเอกเหยียนวันตรวงผู้บัญชาการกรมยานไร้คนขับกล่าวว่ากรมยานไร้คนขับจะยกระดับการฝึกฝนกำลังพลรวมถึงเสริมสร้างด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการประสานงานระหว่างกรมกองเพื่อเพิ่มความพร้อมของกองทัพเวียดนามและตอบสนองต่อสถานการณ์สงครามไฮเทคทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
1: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้ลุกลามไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกแล้วและขอบเขตของการระบาดมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยพบก่อนหน้านี้โดยเน้นย้ำว่ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการอีกหลายอย่างเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อระลอกนี้ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาจำนวนเตียงของผู้ป่วยกักโรคน้อยกว่าความต้องการอย่างมากเมื่อพิจารณาจากอัตราการแพร่ระบาดทั้งนี้ดีอาร์คองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือวิธีการรักษาเฉพาะขณะที่ล่าสุดดีอาคองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว676รายในจำนวนนี้เสียชีวิต136รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกอย่างน้อย119รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยเม็กซิโก1ใน3ชาติเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาได้สิทธิ์จัดพิธีเปิดสนามเป็นชาติแรกที่สนามเอสตาดิโออาสเตกาโดยมีชากีราศิลปินชื่อดังชาวโคลอมเบียร้องเพลงใดๆเพลงประจำการแข่งขันในปีนี้ส่วนลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยจะขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐก่อนเกมเจ้าภาพสหรัฐพบกับปารากวัยในวันนี้เวลา 8:00 น.สำหรับการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเสมอกับบอสเนีย1-1แบ่งไปทีมละ1แต้มการแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นตบเอาชนะหวงหยูซุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวัน21-15ทั้ง2เกมผ่านสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมรุธนภัทรอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกช่วยกันตบเอาชนะชันยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ45ของโลกจากฮ่องกง2-0เกม21-15 21-19 แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพชิงชัยสโตรกเพย์72หลุมพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรแหวนพลอนงเพชรล้ำที่จับคู่กับโปรเปียโนอภิชยายุบลเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดหลังจบด้วยสกอร์อีเวนพาหลังอันดับ16ร่วมด้านสุวิทยาวินิจฉัยธรรมที่จับคู่กับเฉียนเพ่ยหวินจากไต้หวันทำสกอร์1โอเวอร์พาหลังอันดับ27ร่วมส่วนผู้นำหลังจบรอบแรกมีทีมทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาขยับขึ้นมารั้งจากฝูงร่วมกัน3ทีมประกอบด้วยคู่ของคามิลบอยจากสหรัฐอเมริกากับมิเชลจางจากจีนนิโคบรอดเอสทรูปจากเดนมาร์กกับเกมมาดรายเบิร์กจากสกอตแลนด์และเกอร์ลิงคอร์จากสหรัฐอเมริกาที่จับคู่กับฮีรานาวีดจากออสเตรเลียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมที่เทราดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026รอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับออสเตรเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าโค้ชเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้เล่นให้พร้อมที่สุดกับเกมรอบชิงชนะเลิศในวันนี้รวมไปถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับขณะที่จิรพงษ์แช่มสกุลกองหลังทีมชาติไทยชุด U19 จากสโมสรบ้านบึง FC กล่าวว่าออสเตรเลียเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ในเกมรับต้องแย่งชิงจังหวะเล่นให้ได้ก่อนคู่แข่งต้องทำให้คู่แข่งเล่นได้ยากที่สุดและต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมสำหรับทีมชาติไทยชุด U19 จะลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับออสเตรเลียที่สุมาตราอุตาราเมนสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:15 นถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube BG Sport พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:30 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง87 ซม.และเวลา 19:53 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง88 ซม. น้ำลงเต็มที่เวลา 11:51 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง81 ซม.วันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
9: 1 นาทีกับกปท.
10: ณปัจจุบันการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมจากประชาชนเพราะสะดวกรวดเร็วกรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นโดยได้เพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ reserve.dlt.go.th/reserveโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนบุคคลตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือ PDPA และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถยนต์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้โดยจะเริ่มให้มีการยืนยันตัวตนก่อนการจองหมายเลขทะเบียนรถตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าจนจำนนคำว่าจนเขียนจอจานนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออัตคัดขัดสนฝืดเคืองมีเงินไม่พอยังชีพเช่นเมื่อยังเด็กเขาจนมากครอบครัวต้องหาของป่ามาประทังชีวิตอีกความหมายหนึ่งคือแพ้ไม่มีทางสู้เช่นแดงเล่นหมากรุกเก่งมากทำให้คู่เล่นจนในกระดานเสมอคำว่าจนมีความหมายว่าไม่มีทางสู้หาเหตุผลหรือข้อโต้แย้งมาสู้หรือหักล้างไม่ได้ใช้ในการสู้รบการโต้เถียงหรือการต่อสู้ทางคดีความคำว่าจนแผลงเป็นจำนนก็ได้เช่นผู้ถูกกล่าวหาจำต้องสารภาพผิดเพราะจำนนต่อหลักฐานในบางบริบทคำว่าจำนนใช้คำว่าจนแทนไม่ได้เช่นเขายอมตายแต่ไม่ยอมจำนนแก่ศัตรู
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนการระบายน้ำเสียลงสู่ทะเลภัยที่คุกคามทะเลไทยจากการปล่อยน้ำเสียที่ไหลออกมาจากแม่น้ำลำคลองสายต่างๆเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีที่เกิดจากการสะพรั่งของแพลงต้อนพืชเพราะน้ำเสียมีสารอาหารที่แพลงต้อนพืชสามารถนำไปใช้ในการเติบโตได้อีกทั้งยังมีสารมลพิษอื่นๆปนอยู่ในน้ำเสียที่บริเวณปากแม่น้ำบางแห่งมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในน้ำสูงเกินค่ามาตรฐานแล้วสัตว์ทะเลที่เป็นอาหารของมนุษย์ได้รับการปนเปื้อนของสารพิษเหล่านี้จึงควรรณรงค์เรื่องการใช้น้ำและการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ทะเลให้มากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคาดการสภาพอากาศประเทศไทยช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้จะเริ่มเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนนี้จะเริ่มเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงเนื่องจากร่องมรสุมเคลื่อนตัวขึ้นสู่ประเทศจีนประกอบกับอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มรุนแรงขึ้นทำให้ฝนน้อยกว่าปกติและอากาศร้อนจัดเกษตรกรนอกเขตชลประทานต้องบริหารจัดการน้ำอย่างระมัดระวังเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
14: สวัสดีค่ะท่านรองคะ
15: สวัสดีครับ
14: ค่ะท่านรองคะสภาพอากาศในช่วงนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรคะ
15: ขอย้อนนิดนึงนะครับตามที่กรมประกาศเข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาก็มีฝนตกตักแล้วก็เว้นช่วงบ้างแล้วก็ตกหนักบ้างนะฮะตอนนี้พฤติกรรมของฝนตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนเพราะเนื่องจากว่าตัวร่องฝนนะครับมันเริ่มขยับเข้าไปสู่ทางด้านภาคเหนือรวมถึงขยับขึ้นไปข้างบนอีกไปอยู่ทางประเทศจีนนะครับฝนกลุ่มหลักๆเลยก็จะไปอยู่ที่ทางประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนหน้าเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนประเทศจีนเลยบ้านเราก็จะเข้าสู่ช่วงฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงกำลังเปลี่ยนผ่านกำลังจะเข้าสู่ในช่วงของฝนทิ้งช่วงในช่วงแรกนะครับซึ่งก็ยังมีฝนยังคงตกอยู่นะฮะในหนักๆเลยก็จะอยู่ในช่วงของภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและพื้นที่รับลมมรสุมนั่นก็คือฝั่งตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังพอมีอยู่แต่จะไปเน้นหนักนะฮะทางด้านภาคเหนือภาคตะวันตกที่มีอยู่ตอนบนนะครับแล้วก็ปัจจัยหลักในช่วงพีเรียดวันที่12-13เนี่ยฝนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเนี่ยค่อนข้างแรงขึ้นในช่วงนี้นะครับประกอบกับมีร่องฝนนะครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับเข้าไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะไหหลำนะสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวดึงให้ตัวความชื้นเนี่ยเข้าไปอัดอยู่ในโซนนี้ฝนก็จะเยอะขึ้นในโซนนี้นะครับภาคเหนือฝั่งทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ที่เป็นตอนบนเนี่ยเกือบทั้งพื้นที่นะครับก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อยู่ในโซนที่เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็อยู่ในฝนโอกาสมีฝนหนักถึงหนักมากได้ในโซนนี้ในช่วงนี้นะครับแต่หลังจากวันที่10-19มิถุนายนไปเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงนะครับจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคใต้แล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มลดลงชัดเจนนะครับฝนจะยังคงอยู่ทางตอนบนของประเทศเพราะว่าตัวร่องฝนขยับขึ้นไปจริงก็จริงแต่ลมที่เป็นลมเซาท์เวสต์นะครับก็ยังพัดเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียไปเลี้ยงภาคเหนือนะครับยังอยู่ต่อเนื่องอยู่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีฝนหนักอยู่สิ่งที่ห่วงในช่วง2พีเรียดเนี้ยก็คือฝนมันตกหลายวันอาจจะมีฝนสะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับซึ่งมันมีฝนสะสมมาอยู่ประปรายก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยบางพื้นที่อาจจะมีตัวดินเนี่ยมันมีการอิ่มน้ำพอสมควรถ้ามีฝนตกมากขึ้นในจุดที่มันมีจุดเปราะบางนะอาจจะมีลักษณะของน้ำป่าไหลหลากได้นะครับส่วนตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมใน2พีเรียดนี้ถ้ามองยาวไปอีกนะครับช่วงวันที่20-25มิถุนายนเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่า การตกของฝนเนี่ยจะขาดช่วงชัดเจน การกระจายตัวของฝนจะน้อยมากๆเลยในช่วงนี้ภาคกลางภาคอีสานนะครับจะมีสภาวะที่มีฝนตกน้อยนะครับฝนตกน้อยแล้วก็ลมก็จะไม่ใช่เป็นลมเซาเวสจะเป็นลมค่อนข้างไปทางที่ทางตะวันตกซึ่งลมค่อนข้างไปตะวันตกเดี๋ยวความชื้นก็จะเข้ามาได้น้อยก็จะทำให้ฝนตกในประเทศไทยเนี่ยลดลงในพีเรียดนี้ นะครับ
14: คือตอนนี้ก็คือเริ่มเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วเริ่มเข้าแล้วใช่ไหม
15: ประมาณช่วงสัปดาห์ที่3ของมิถุนาเนี่ยจะเห็นปัจจัยในเรื่องของฝนทิ้งช่วงเริ่มจะมีผลประกอบกับช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เอลนีโญที่เราได้เคยพูดหลายครั้งว่ามันจะเริ่มมีฝนมากขึ้นนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเพราะว่าปัจจัยเรื่องลมเซาเวสเรื่องปัจจัยเรื่องล่องมันยังพาดผ่านปัจจัยเรื่องย่อมหย่อมทางด้านทะเลจีนใต้มันก็ยังมีให้เห็นมันตัวเนี้ยมันเด่นกว่าปัจจัยของตัวเอลนีโญเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เกิดจากเอลนีโญมันก็เลยไม่มีผลมากแต่พอฝนมันน้อยปั๊บเนี่ยปัจจัยเด่นของเอลนีโญจะเด่นขึ้นมาทันทีเลยก็คือจะทำให้มีฝนน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็พื้นที่ที่บางพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยก็จะมีการขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนไม่มีเติมแต่พื้นที่ที่เขตชลประทานเรายังมีน้ำต้นทุนที่ตกก่อนหน้านี้ครับที่เขื่อนเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับที่ทำชาวบ้านเขาจะมีแหล่งกักเก็บของน้ำมีบ่อน้ำมีอะไรที่เขาพอจับเก็บเจอได้เนี่ยก็จะช่วยบรรเทาในช่วงต้นๆ นะครับแต่ว่าช่วงที่ถัดไปถ้าเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยไอเนี้ยฝนจะน้อยลงไปอีกนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะมีการบริหารจัดการน้ำใช้น้ำจากแหล่งที่เก็บอยู่ต้นฤดูเนี่ยมาใช้หรือบางพื้นที่ที่เขามีศักยภาพก็อาจจะเป็นเจาะบาดังบาดาลเนี่ยเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาเพื่อรอฝนที่จะกลับลงมาในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับร่องจะกลับลงมาฝนก็อาจจะเพิ่มขึ้นแต่นะครับมีข้อแม้นะฮะปรากฏการณ์ของเอลนีโญเนี่ยมันแผงฤทธิ์เต็มตัวแล้วตอนนั้นนะครับฝนก็จะไม่ใช่เป็นที่ตกอยู่ในเกณฑ์ปกติมันปีที่ผ่านมานะครับฝนก็จะน้อยนะครับ
14: ท่านรองคะในปีนี้เนี่ยค่ะเรามีการพยากรณ์ล่วงหน้าไว้แล้วหรือยังคะว่าคนไทยเนี่ยจะได้สัมผัสลมหนาวในช่วงไหนหมดฝน
15: ลมหนาวปีนี้น่าจะน้อยครับเพราะเนื่องจากปัจจัยของเอลนีโญเนี่ยสภาพของเขาคือแห้งแล้ง
14: ค
15: ่
14: ะ
15: แห้งแล้งอากาศจะร้อนนะครับปีนี้เราอาจจะเห็นลมหนาวแค่เพียงสั้นๆนะไม่เหมือนที่ปีที่ผ่านมาที่หนาวแบบยาวเลยถึงแม้อุณหภูมิจะไม่ดรอปแต่อากาศมันหนาวยาวเพราะปีที่แล้วมันเป็นลานิญาลานิญาถ้าเกิดหน้าหนาวนี่พฤติกรรมมันก็คือหนาวนานถ้าเกิดหน้าฝนลานิญาคือฝนเยอะนะครับแต่ปรากฏการณ์เอลนีโญคือตรงข้ามเลย
14: ค
15: ่ะคือตรงข้ามเลยความชื้นจะน้อยอากาศจะร้อนเพราะอากาศร้อนมากเนี่ยมวลอากาศเย็นเนี่ยมันลงมามันก็โดนเผาโดนอะไรคือมันจะลดกำลังลงอย่างรวดเร็วอะครับมันเลยทำให้อากาศหนาวที่จะอาจจะเกิดขึ้นช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันไม่ได้หนาวยาวอาจจะลงมาวันหนึ่งแล้วก็กลับไปเลยแล้วก็ปัจจัยที่ตามมาคือเมื่ออากาศบ้านเรามันร้อนแล้วเกิดมวลอากาศเย็นจากจีนมันลงมาในช่วงหน้าหนาวเนี่ยแทนที่จะเป็นหนาวมันจะเป็นฝนลมแรงมีพายุดูร้อนได้เร็วอะไรพวกนี้นะครับปัจจัยนั้นมันจะเกิดเร็วแล้วก็จะมีอากาศแปรปรวนอย่างชัดเจนเลยเพราะความแตกต่างของอากาศที่ปะทะกันอากาศจากจีนลงมาเป็นอากาศที่เย็นพอมาเจอปรากฏการณ์ที่บ้านเราเนี่ยเมื่ออากาศมันร้อนรออยู่แล้วร้อนหลายๆวันเนี่ย มันก็เกิดในการยกตัวของอากาศได้รุนแรงนะครับการจะต้องระวังในส่วนประเด็นตรงนี้ ในช่วงที่จะต้นหน้าหนาวแล้วก็ช่วงที่พีเรียดที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่หน้าร้อนของปลายหน้าหนาวครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะประชาชนต้องเฝ้าระวังหรือปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงนี้ค่ะ
15: ช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังสุขภาพนะครับเพราะอากาศจะเริ่มแปรปรวนกลับมาอีกรอบคือจะมีฝนบางวันมีฝนหนักเลยหลายวันเนี่ยเพราะอย่างยิ่งภาคเหนือแล้วพอฝนหายปั๊บจะร้อนเลยเพราะว่าตัวที่เป็นมีผลกระทบระหว่างกันที่มันแข่งกันอยู่ตอนนี้ก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนและปัจจัยที่ไม่ทำให้เกิดฝนก็คือเอลนีโญนะครับเอลนีโญหลักคือของเขาคือร้อนนะฮะร้อนแล้วก็แห้งนะครับสองตัวเนี่ยมันจะนี่เมื่อไหร่ที่ฟ้าเปิดไม่มีเมฆจะร้อนขึ้นมาทันทีฮะร้อนแบบแสบเลยฮะร้อนเลยนะครับร้อนแรงๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะที่เกิดลมแดดหรืออะไรที่ประชาชนก็จะออกไปทำงานเกษตรช่วงนี้นะครับก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงถ้าอยู่ในช่วงที่มันร้อนจัดๆไม่ได้อยู่กลางแดดนานๆนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันจะไม่ได้ร้อนเหมือนช่วงหน้าฝนที่ปีที่ผ่านมาแต่มันจะร้อนแบบเหมือนหน้าร้อนในหน้าหนาวซึ่งก็จะทำให้อุณหภูมิสูงได้เร็วแล้วถ้าหากเกิดหลายวันเนี่ยอุ ุณหภูมิสะสมในตอนนั้นก็จะพุ่งเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
14: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับ
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงานทูบีรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษฐ์ครั้งที่5เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอรวมถึงส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านโครงการทูบีนัมเบอร์วันรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
17: หากพูดถึงอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์หลายคนอาจนึกถึงธรรมชาติที่สวยงามและผลไม้คุณภาพโดยเฉพาะทุเรียนบัวเชษฐ์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในทุกปีและในปีนี้อำเภอบัวเชษฐ์เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพครั้งใหญ่ภายใต้ชื่องาน To Be Run วิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษฐ์ครั้งที่5ในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ณโรงเรียนบ้านจรัดตำบลจรัดอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพชอเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอบัวเชษฐ์รวมถึงส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านโครงการ To Be Number 1นายแสงชัยดีเลิศสาธารณสุขอำเภอบัวเชษฐ์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอบัวเชษฐ์และผลไม้ขึ้นชื่อ
18: วัตถุประสงค์สำคัญของเราก็คือเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของดีอำเภอบัวเชษฐ์นะครับเช่นสถานที่ท่องเที่ยวเขาสาลังนะครับแล้วก็ในส่วนของผลไม้ทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนเนาะเรามีเรียนแล้วก็เงาะลำไยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรม To Be Number 1ของกรม To Be Number 1ในเขตอำเภอบัวเชษฐ์นะครับ
17: สำหรับการแข่งขันในปีนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ซุปเปอร์ฟันรันระยะทาง7กิโลเมตรและซูเปอร์มินิมาราธอนระยะทาง13กิโลเมตรโดยจุดเด่นของเส้นทางวิ่งคือการได้สัมผัสธรรมชาติและชมทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดเส้นทางระยะ7กิโลเมตรจะวิ่งผ่านสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำทำนบส่วนระยะ13กิโลเมตรจะวิ่งขึ้นสู่บริเวณวัดเขาศาลาและผานางคอยซึ่งถือเป็นจุดชมวิวสำคัญของอำเภอบัวเชษฐ์สร้างความท้าทายให้กับนักวิ่งสายธรรมชาติและสายผจญภัยนอกจากกิจกรรมวิ่งแล้วภายในงานยังมีบูธจำหน่ายผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนคุณภาพของอำเภอบัวเชษฐ์ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานขณะที่ผู้สมัครประเภท VIP และมินิมาราธอนจะได้รับคูปองสำหรับแลกชิมทุเรียนหลังเข้าเส้นชัยอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทั้งระบบออนไลน์และสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบัวเชษฐ์วิทยาโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐ์โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่20มิถุนายนนี้สำหรับปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 คนสะท้อนถึงความนิยมของงานวิ่งที่ประสานการท่องเที่ยวการออกกำลังกายและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างลงตัววันที่5กรกฎาคมนี้หากคุณกำลังมองหากิจกรรมดีๆที่ได้ทั้งสุขภาพได้สัมผัสธรรมชาติและได้ลิ้มรสทุเรียนคุณภาพบัวเชษฐ์พร้อมต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: จังหวัดพะเยาจัดโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยของชุมชนฟื้นฟูบำบัดผู้ติดยาเสพติดภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติดมุ่งเป้าลดจำนวนผู้เสพฟื้นฟูสภาพทางสังคมช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดอย่างครบวงจรสร้างรอยยิ้มให้ครอบครัวติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: ปัญหายาเสพติดไม่ได้กระทบแค่ตัวผู้เสพแต่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ในหลายด้านสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุล ได้ประกาศและขับเคลื่อนนโยบายการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติการกวาดล้างขบวนการยาเสพติดอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหากขาดการให้โอกาสกับผู้หลงผิดเพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคมนี่คือที่มาของความเด็ดขาดและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การปราบปรามแต่เดินหน้าช่วยเหลือฟื้นฟูผู้หลงผิดผ่านโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใหญ่ของชุมชนรุ่นที่1โดยคัดเลือกผู้เข้ารับการบำบัดจาก9อำเภอของจังหวัดพะเยารวม50คนมากินอยู่เรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30พฤษภาคม2569โดยแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาสำคัญวันที่1ถึง28เมษายนเป็นช่วงเวลาซ่อมใจให้แข็งแรงพุ่งเป้าไปที่การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงละลายพฤติกรรมและเติมอาวุธทางปัญญาเช่นการพัฒนาทักษะทางอารมณ์การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดช่วงวันที่29เมษายนถึง28พฤษภาคม2569เป็นช่วงเวลาเติมทักษะสร้างอาชีพสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้เข้ามาเปลี่ยนผู้รับบำบัดให้กลายเป็นช่างฝีมือตามความต้องการของแต่ละคนโดยฝึกอบรมอาชีพที่ตลาดต้องการจริงได้แก่ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมประปาและสุขภัณฑ์ช่างซ่อมแซมที่พักอาศัยช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจพร้อมปรับทัศนคติควบคู่กับการฝึกอบรมอาชีพดำเนินไปครบ60วันเต็ม30พฤษภาคม2569วันสุดท้ายที่โครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใหญ่ของชุมชนรุ่นที่1สิ้นสุดลงนางสาวออนอาภาโรวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดโดยเน้นย้ำให้ทุกคนต้องชนะใจตนเองเพื่อโอกาสในการใช้ชีวิตใหม่อย่างมีคุณภาพ
20: หลังจากที่เราจบผ่านวันนี้ไปมันไม่มีใครอยู่กับเราได้24ชั่วโมงบางทีรับปากนู่นนี่นั่นแต่พอไปอยู่คนเดียวแล้วท่านจะทำอะไรมันไม่มีใครรู้นะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะท่านจะต้องชนะใจตนเองนะคะเพราะต่อให้คนมาดูแลเรามากมายนะคะไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะนั้นทุกท่านนะคะจะต้องชนะใจตนเองให้ได้นะคะ
19: ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติดเป้าหมายสูงสุดของยุทธการนี้ไม่ใช่แค่การทำให้ตัวเลขผู้เสพเป็นศูนย์แต่คือการพัฒนาระบบของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ได้มาตรฐานช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดอย่างครบวงจรเพื่อลดภาระสังคมและสร้างรอยยิ้มให้กับคนในครอบครัวและทำให้พวกเขาสามารถเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านได้อย่างภาคภูมิใจมีอาชีพติดตัวมีรายได้เลี้ยงตัวเองและพร้อมที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนต่อไปสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
1: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกรวมสร้างสีสันแข่งขันในวันนี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
21: กีฬาหมากรุกสากลเป็นเกมกระดานวางแผนที่ได้รับความนิยมระดับโลกโดยกีฬาชนิดนี้ไม่เพียงแต่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเฉียบคมแต่ยังสร้างชื่อเสียงในระดับสากลมีการจัดอันดับโลกและการแข่งขันระดับนานาชาติมากมายสำหรับประเทศไทยมีการจัดอันดับนักกีฬาหมากรุกสากลชาวไทยเพื่อเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องซึ่งในศึก4เกมที่ผ่านมาทีมหมากรุกสากลของไทยก็คว้าเหรียญทองได้เป็นกอบเป็นกำอย่างไรก็ตามการผลักดันกีฬาหมากรุกสากลในประเทศไทยยังจำเป็นต้องผลักดันอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026แข่งขันในวันนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินลาวหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและร่วมเป็นกำลังใจให้

0: ผู้เล่นให้ได้ความสนใจในกีฬาชนิดนี้ซึ่งเป็นกีฬาในการวางแผนหรือกีฬาในการพัฒนาสมองพัฒนาศักยภาพเชิงความคิดนะครับแล้วก็ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราดึงมือหนึ่งของโลกแล้วก็มือสองของโลกเข้ามาเล่นเพื่อดึงดูดให้ทางผู้เล่นในอาเซียนเนี่ยมีความสนใจในเกมนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นการต่อยอดให้นักกีฬาชาวไทยที่เข้ามาสนใจเข้ามาเยี่ยมชมการแข่งขันครั้งนี้ได้เข้ามาสัมผัสกับแชมป์โลกแล้วก็รองแชมป์โลกในระดับใกล้ชิดเลยสามารถจะดูออนไลน์ก็ได้ด้วยนะครับในเดือนกันยานี้เราก็ได้มีการคัดตัวนักกีฬาแล้วนะครับก็จะมีทีมชาติชายและทีมชาติหญิงเข้าไปแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับเป็นรายการแข่งขันเชสโอลิมเปียด
1: นอกจากนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลยังเตรียมส่งนักกีฬาของไทยไปลุยศึกหมากรุกโอลิมเปียหรือเชสโอลิมเปียซึ่งคือการแข่งขันหมากรุกสากลประเภททีมระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจัดโดยสหพันธ์หมากรุกนานาชาติซึ่งจัดขึ้นทุกๆ2ปีโดยทีมไทยจะส่งนักกีฬาชาย5คนและทีมนักกีฬาหญิง5คนไปร่วมการแข่งขันแฟนกีฬาหมากรุกสากลชาวไทยมาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับนักวางหมากของไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปพิจิตร กัญจนากุลรายงาน
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: การจะแล่นเรือไปถึงฝั่งที่มุ่งหมายได้อย่างปลอดภัยย่อมต้องอาศัยคุณธรรมหลายประการประกอบกันคุณธรรมประการแรกคือปัญญาได้แก่ความเฉลียวฉลาดรอบรู้นายเรือต้องรู้วิธีเดินเรือและรู้เป้าหมายที่จะเดินทางไปสู่ความเจริญรู้วิธีแก้ไขเวลาเผชิญปัญหาและอุปสรรคต้องมีแผนที่ที่ถูกต้องมีกล้องส่องทางไกลที่คมชัดมีดวงดาวสว่างสวัยคอยนำทางมีเรือและเสื้อชูชีพพร้อมสับอีกทั้งต้องรอบรู้ในวิชาและวิธีใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องคุณธรรมประการที่สองคือความสามัคคีได้แก่ความร่วมแรงร่วมใจกันมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะนำพาเรือไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยไม่ขัดแย้งแตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางเพราะแน่นอนว่าลำพังนายเรือคนเดียวย่อมไม่มีกำลังพอที่จะโล้จะพายเรือสำเภาใหญ่ให้เดินหน้าไปได้หากต้องใช้กำลังของคนเรือทุกระดับประสานงานกันอย่างสอดคล้องลงตัวเรือจึงจะเดินหน้าไปได้แม้จะมีคลื่นลมถาโถมเข้ามาก็ตามทีพระโอวาทประธานเนื่องในการทรงเปิดอาคารสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันที่24สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ท่านโฆษกดร.การรัชดาธนาดิเรกจะมาเคลียร์ประเด็นสำคัญในรอบสัปดาห์พร้อมกับมองไปข้างหน้าผมสุรพงษ์มาลีดำเนินรายการสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์คะและท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ครับเป็นเช้าวันเสาร์ที่มาพร้อมกับความโศกเศร้าของประสบนิกรชาวไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้สำนักพระราชวังได้มีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนท่านโฆษกครับเห็นว่าทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษไปเมื่อวานนี้มีประเด็นอะไรบ้างครับ
2: เป็นเรื่องเศร้าของพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะท่านนายกก็ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระพิเศษซึ่งในที่ประชุมเนี่ยเป็นเรื่องของการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอะค่ะตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนนั้นในส่วนประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกนะคะให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดทงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันค่ะตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปอีกเรื่องนึงก็คือให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปเช่นกันสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะก็ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
1: รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ต้องขอน้อมถวายอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับท่านโฆษกครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้เดินหน้าปราบปรามภัยทางสังคมอย่างจริงจังมีการผนึกกำลังจากหลายหน่วยงานผลงานล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
2: ในรอบสัปดาห์นี้ที่จริงสำนักโฆษกเราก็แถลงข่าวเรื่องการปราบปรามยาเสพติดปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ไปเยอะอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าเอาที่อยากจะเน้นในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการปราบปรามพวกช่อโกงออนไลน์อะค่ะทุกเสียงสะท้อนหรือว่าข้อกังวลหรืออยากจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบกรณีฉ้อโกงซื้อของไม่ตรงปกอะไรแบบนี้ค่ะทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์เนี่ยประชาชนสามารถโทรไปที่หมายเลข1441ได้และการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรวมถึงฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เพียงแค่รับสายอย่างเดียวแล้วจบแค่นั้นมันต้องไปจัดการให้สุดนะคะที่ผลงานตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วถึง20พฤษภาคมปีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกันทำงานแล้วก็สามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ไปได้กว่า 100,000 URL
1: ครับ
2: นะคะเรียกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่ทีนี้ในการปิดพวกช่องทางเว็บไซต์หลอกลวงอะไรต่างๆที่มันได้เยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงเพราะประสิทธิภาพของฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเพียงแค่นั้นเพราะไอ้เรื่องช่อโกงออนไลน์มันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะ
1: ครับ
2: อย่างพวกสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยมันหลอกให้รักหลอกให้หลงอะไรพวกนี้มันมีเจ้าตัวอยู่ประเทศมุมไหนส่วนไหนของโลกเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นความสำเร็จเหล่านี้มันก็มาจากการทำงานเชิงรุกที่เราผสานความร่วมมือกับตำรวจสากลหรือที่เรียกว่าอินเตอร์โพลนะคะมี FBI มี National Crime Agency มีหน่วยงานทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะทำให้เราได้รับข้อมูลว่าตัวอาชญากรเขาอยู่ตรงไหนเขาทำอะไรรวมถึงมันก็ต้องทำกับภาคเอกชนอย่าง Facebook ที่บริษัท Meta แบบนี้ค่ะเราก็ต้องคอยแจ้งให้เขาปิดหรือว่าไปจัดการกับเจ้าของบัญชีที่ทำธุรกิจไม่ถูกต้องอะค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลมีมาตรการทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้
2: ใช่ค่ะแล้วนอกจากเรื่องของพวกช่อโกงออนไลน์นะคะยังมีความสำเร็จอีกอันนึงที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่านนายกไปเยือนเวียดนามพอมาถึงตอนกลางคืนก็ไปต
1: ่
2: อในเรื่องของจับกุมทลายโรงงานโกดังที่เก็บสารตั้งต้นที่จะไปผลิตเป็นยาเสพติดข้ามชาติอะค่ะ
1: อ๋อครับ
2: น นะคะซึ่งเป็นปริมาณที่เรียกว่าไอสารตั้งต้นตัวนี้เนี่ยถ้าหากหลุดลอดไปแล้วเอาไปผสมเป็นยาเม็ดเป็นยาบ้าเนี่ยสามารถผลิตได้มากถึง 1,100 ล้านเม็ดทีเดียวค่ะและอันนี้มันคือความร่วมมือของฝ่ายความมั่นคงของเรากับหน่วยข่าวกรองของเกาหลีที่เข้าไปทลายเครือข่ายหนูเฉินนะคะเรียกว่าต้องทำงานแบบบูรณาการทั้งในประเทศและกับต่างประเทศด้วยถึงจะปราบปรามพวกคนไม่ดีได้สำเร็จอะค่ะ
1: ครับซึ่งการดำเนินการของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกนะครับที่เน้นการบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล นะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับแล้วก็เห็นผลงานเป็นรูปธรรมนะครับท่านโฆษกครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานที่ไม่ว่าจะจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์แล้วอายัดทรัพย์นะคะเมื่อวานวันศุกร์ก็มีแถลงข่าวอีกแล้วก็ทรัพย์ที่อายัดมาเนี่ยทางปปง.ก็จะดำเนินการคืนให้กับผู้เสียหายนะคะม
1: ัน
2: ก็จะมีกระบวนการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบว่าคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะได้รับทรัพย์สินคืนอันนี้ก็ติดตามจากปปง.นะคะแต่ว่าไฮไลท์ของรัฐบาลนายกอนุทินในครั้งนี้ก็คือว่าเราต้องทำงานเป็นทีมเรื่องของความมั่นคงเรื่องปราบปรามอาชญากรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของตำรวจอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของทหารอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของปปส.อย่างเดียวทุกคนต้องแชร์ข้อมูลและทำงานร่วมกันจึงทำให้มีผลงานแบบนี้เพราะการที่เราไปตั้งระบบเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับแล้วก็ทุกลักษณะเข้าด้วยกันนะคะ
1: ครับอีกเรื่องนึงซึ่งต้องถามท่านโฆษกนะครับเพราะว่าท่านโฆษกก็เคยพูดคุยแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้มาก็คือเรื่องของการแก้ปัญหานอมินีเราไม่อยากจะให้เรื่องนี้หายไปนะครับท่านโฆษกมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้สักนิดหนึ่งไหมครับ
2: คือณวันนี้นะคะในเรื่องของการไปจับนอมินีหรือว่าแก๊งมาเฟียตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ดำเนินการอยู่นะคะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเรามีแผนอะไรนะคะตอนนี้เรามีแผนติดตามจัดการกับธุรกิจนอมินีซึ่งจะเน้นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่สงสัยว่าจะมีต่างชาติเข้ามาเยอะนะคะหนึ่งคือธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องพวกภัตตาคารร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกนะคะธุรกิจค้าที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะธุรกิจอีคอมเมิร์ซรวมไปถึงขนส่งแล้วก็จัดทำคลังสินค้าธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรธุรกิจก่อสร้างทั่วไปเนี่ยอันนี้เนี่ยเรามีคนที่อยู่ในกลุ่มที่เข้าข่ายว่าน่าจะเป็นนอมินีมากถึง40,000กว่ารายนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่ะกระทรวงพาณิชย์ปปง.กระทรวงยุติธรรมทุกภาคส่วนนะคะก็จะติดตามในเชิงลึกต่อไปค่ะ
1: ครับก็ต้องถือว่ารัฐบาลกัดไม่ปล่อยนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับไหนๆพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ได้มาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้าท่ามกลางความผันผวนนะครับผลการหารือเป็นยังไงครับท่านโฆษก
2: ผลการหารือเรียกว่ามีประสิทธิผลที่ดีมากนะคะแต่ขอเท้าความให้ท่านผู้ฟังเข้าใจอีกนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ยังคงจำกันได้ว่าที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้ภาคเอกชนเข้ามาซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ให้ตัวแทนของภาคเอกชนทุกเซกเตอร์ค่ะเขามาแสดงความคิดเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เขามีความกังวลอะไรและอยากเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาหรือทำอะไรต่อไปมันก็มีการต่อยอดในชุดคณะทำงานย่อยเรื่อยมาจนมาเมื่อวันที่10มิถุนายนเนี่ยค่ะก็เป็นการหารืออีกครั้งนึงนะคะกับคณะหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับมีข้อเสนออะไรบ้างครับท่านโฆษกครับ
2: สั้นๆก่อนเลยนะคะเขาอยากให้เราปิดการเจรจาการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะซึ่งอันนี้ทั้งท่านนายกก็ยืนยันว่าเราตั้งใจอยู่แล้วเพราะหากว่าเราได้มีการตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปผลประโยชน์ที่จะได้ก็คือเราจะได้ส่งออกไปยังเครือข่ายสหภาพยุโรปได้มากขึ้นและนั่นหมายถึงว่าภาคเอกชนรวมถึงภาคการเกษตรจะได้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอย่างมากค่ะอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานอย่างมากก็อยากให้รัฐบาลพิจารณาเปิดกว้างในเรื่องของการนำแรงงานต่างชาติเข้ามาเพราะวันนี้เนี่ยไม่มีคนที่จะทำงานในภาคอุตสาหกรรมค่ะ
1: ครับ กลับจากการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่เวียดนามท่านนายกก็ได้มาประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทราบว่าท่านได้เล่าให้ที่ประชุมฟังถึงผลสำเร็จของการเยือนนะครับแล้วก็เห็นมีสีสันเรื่องของนกกระเรียนด้วยนกกระเรียนมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการไปเวียดนามหนนี้ครับท่านโฆษก
2: ดร.สุรพงษ์คงจะนึกออกใช่ไหมคะว่าในทางการทูตบางครั้งเขาก็จะใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์อย่างการทูตผ่านมีแพนด้าถ้าเราจะคุ้นเคยใช่ไหมคะที่ในโอกาสนี้ท่านนายกก็พูดถึงว่าประเทศไทยเราน่าจะดันนกกระเรียนให้เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์50ปีอย่างเป็นทางการของไทยกับเวียดนามเพราะว่าเวียดนามเองเนี่ยที่ไปทางท่านนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีก็ได้ขอบคุณที่ทางฝ่ายไทยได้จัดส่งนกกระเรียนไปให้6ตัวนะคะเมื่อปีที่แล้วแล้วก็จะมีการส่งเพิ่มไปอีก6ตัวในปีนี
1: ้
2: มันเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกับสวนสัตว์ไส้ง่อนค่ะและอุทยานแห่งชาติรำชิมนะคะเพื่อการฟื้นฟูประชากรนกกระเรียนในธรรมชาติที่เวียดนามเนี่ยเขาลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นใกล้จะสูญพันธุ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นส่งไป6และกำลังจะส่งอีก6ท่านนายกก็เลยพูดขึ้นมาว่าอยากให้ทางกระทรวงทรัพยากรนะคะไปดำเนินการในการส่งไปเพิ่มน่าจะให้อีกสัก3คู่นะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่าวันนี้ไทยกับเวียดนามเราก้าวเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้านทั้งเศรษฐกิจด้านความมั่นคงด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวระหว่างเมืองต่อเมืองในลักษณะนี้แล้วมันก็น่าจะมีสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ดีท่านก็เลยบอกว่าน่าจะใช้นกกระเรียนค่ะ
1: ครับนอกจากเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตแล้วนะครับก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์นะครับอันนี้ไม่ใช่การค้าขายนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วมีเรื่องอะไรที่อยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลช่วยเคลียร์หรือนำสาระดีๆมาพูดคุยกันก็อย่าลืมเข้าไปแสดงความคิดความเห็นให้ข้อเสนอแนะข้อติข้อชมในเพจไทยคู่ฟ้าได้นะครับสำหรับเช้าวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในให้เคลียร์กับโฆษก
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอด เมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับเมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและประชากรส่วนใหญ่เริ่มมีบุตรน้อยลงแนวคิดในการรับบุตรบุญธรรมจึงเป็นท้าเรื่องในสังคมปัจจุบันการจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะมีผลในทางกฎหมายคือทำให้ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมกับบิดามารดาเดิมขาดความสัมพันธ์ในการใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ระหว่างผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมขึ้นมาแทนที่หลักเกณฑ์ในการขอรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม1ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปี2ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นผู้เยาว์อย่างน้อย15ปี3ผู้ขอรับบุญธรรมต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องห้ามในการเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ได้แก่ผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลายผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง 4. ต้องได้รับความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดาของผู้เยาว์หรือในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองต้องได้รับความยินยอมจากมารดาหรือบิดาของผู้เยาว์ซึ่งมีอำนาจปกครองหากผู้เยาว์มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีผู้เยาว์นั้นต้องให้ความยินยอมด้วยหากผู้ขอรับบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสคู่สมรสดังกล่าวต้องให้ความยินยอมด้วยอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะเข้าไปมีบทบาทในการให้ความยินยอมในส่วนของบิดามารดาของผู้เยาว์ในกรณีไม่มีบิดามารดาของผู้เยาว์ที่มีอำนาจในการให้ความยินยอมหรือมีแต่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมดังกล่าวได้หรือบิดามารดาไม่ให้ความยินยอมนั้นและการไม่ให้ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์นอกจากมารดาหรือบิดาหรือผู้ขอรับบุตรบุญธรรมสามารถร้องขอต่อศาลได้แล้วกฎหมายยังกำหนดให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์สามารถทำหน้าที่ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาดังกล่าวได้เพื่อให้ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมสามารถนำคำสั่งศาลไปประกอบการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

คยไหมครับขณะที่เรากำลังท่องโลกโซเชียลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram LINE X หรือ TikTok แล้วไปเห็นข่าวเช้าสุดเดือดคอนเทนต์สุดดราม่าข้อมูลชวนหัวร้อนหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่เราก็ยังไม่รู้ว่าจริงไหมมือมันก็สั่นอดใจไม่ได้ที่จะกดแชร์แต่รู้ไหมครับแค่คลิกเดียวอาจทำให้คุณติดคุกโดยไม่รู้ตัวหลายท่านคิดว่าไม่ได้โพสต์เองแค่แชร์ต่อคงไม่ผิดแต่จริงๆแล้วกฎหมายมองว่าถ้าเราช่วยเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่เป็นหมิ่นประมาทผู้อื่นเราอาจกลายเป็นผู้กระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328ว่าด้วยการหมิ่นประมาทผู้ใดใส่ความผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและที่สำคัญนะครับถ้าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยโทษก็จะยิ่งหนักขึ้นนะครับกฎหมายถัดมาที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14หรือที่เราคุ้นหูกันดีว่าพรบ.คอมนะครับนั่นก็คือการนำเข้าข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้1นะครับข้อมูลอันเป็นเท็จที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นคือข้อมูลที่บิดเบือนปลอมหรือเป็นเท็จจนอาจทำให้ประชาชนหรือเศรษฐกิจของประเทศเสียหาย2นะครับข้อมูลที่ทำให้เกิดความวุ่นวายนั่นคือข้อมูลเท็จที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเช่นข่าวลือภัยพิบัติธรรมชาติข่าวปลอมด้านสาธารณสุขหรือข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศตรงนี้โทษค่อนข้างหนักครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและที่สำคัญที่สุดแม้เราไม่ได้โพสต์เองนะครับแต่แชร์ต่อโดยรู้ทั้งรู้ว่าข้อมูลที่เราแชร์ต่อนี้เป็นเท็จหรือส่งต่อข้อมูลนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับเราก็ถือว่าเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลและมีความผิดตามมาตรานี้ได้เหมือนกันครับตัวอย่างเช่นนะครับเห็นโพสต์ว่าร้านนี้โกงหรือแชร์รูปคนพร้อมข้อความด่าโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีการแชร์ต่อหรือแสดงออกหรือรับรองข้อมูลนั้นเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะผิดตามมาตรานี้ได้เหมือนกันนะครับก่อนแชร์นะครับก็จะขอฝากผู้ชมทุกท่านว่าให้เราตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่เราจะแชร์ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าข้อมูลนี้เป็นความจริงแล้วถ้าเป็นเราโดนแชร์ข้อมูลแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงและสุดท้ายนะครับการแชร์มันมีประโยชน์ต่อสังคมหรือเป็นเพียงแค่การซ้ำเติมคนอื่นนะครับกฎหมายไม่ได้ให้การห้ามการใช้โซเชียลนะครับแล้วก็ไม่ได้ห้ามให้เราแสดงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดแต่กฎหมายเนี่ยนะครับสอนให้เราใช้ด้วยความรับผิดชอบเพราะในโลกออนไลน์นะครับทุกคลิกมีค่าและบางคลิกมีความผิดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การถูกโกงทรัพย์สินหรือการถูกโกงที่ดินของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามชนบทเนี่ยปัญหาเรื่องการถูกโกงที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาที่น่าปวดใจและก็น่าเจ็บใจนะครับเป็นเรื่องน่าเสียใจที่สุดในครอบครัวนะครับการเสียที่ดินไปนั้นอาจจะเสียเพราะความสมัครใจในเบื้องต้นโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนะครับเช่นเอาที่ดินไปประกันหนี้บุคคลอื่นเอาที่ดินไปตั้งใจจะไปจดทะเบียนจำนองแต่ปรากฏว่าเจ้าหนี้น่ะหลอกลวงให้ทำสัญญาขายฝากหรือทำสัญญาขายนะครับโดยลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ไม่มีข้อความไว้นะครับกรณีเช่นนี้ก็สุ่มเสี่ยงกับการที่จะสูญเสียที่ดินประการที่2ก็คือการถูกหลอกหรือการถูกโกงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเช่นเอาที่ดินไปประกันเงินกู้โดยที่ทางเจ้าหนี้บอกว่าไม่ได้ไปทำอะไรเพียงแต่ให้ลูกหนี้เนี่ยหรือให้เราเนี่ยนะครับลงชื่อในกระดาษเปล่าด้วยความที่ไม่รู้ก็ลงชื่อในกระดาษเปล่าให้กับเจ้าหนี้ในจำนวนหลายๆแผ่นหลายๆเอกสารนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีกลวิธีหรือกรรมวิธีในการปลอมแปลงเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารแล้วก็ไปทำสัญญาทำเรื่องนิติกรรมการซื้อขายนิติกรรมต่างๆในสำนักงานที่ดินจนทำให้ที่ดินของพี่น้องประชาชนเนี่ยตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดีนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่พวกเรานำโฉนดที่ดินหรือในเอกสารสิทธิ์ที่ดินเนี่ยไปมอบให้กับบุคคลอื่นถือไว้ไม่ว่ากรณีใดๆนะครับอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหมั่นตรวจสอบนะครับโดยไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินว่าที่ดินของเราเนี่ยยังเป็นของเราอยู่หรือไม่นะครับถ้าสมมุติว่าที่ดินยังเป็นของเราอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ถ้าหากที่ดินกลับกลายเป็นกรรมสิทธิ์ผู้อื่นไปแล้วเนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยต้องให้เดือดเรื้อร้อนใจแล้วก็รีบที่จะดำเนินการแก้ไขโดยการตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเราน่าจะถูกปลอมแปลงเอกสารไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อความลงในเอกสารที่เราไปเซ็นชื่อโดยที่ไม่ได้กรอกข้อความหรือเราอาจจะถูกปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารต่างเพื่อไปทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินนะครับถ้าประสบเหตุอย่างนี้นะครับก่อนอื่นแล้วเนี่ยต้องไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจใกล้บ้านนะครับว่าเราได้สูญเสียที่ดินไปเพราะเหตุใดนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดต่างๆที่อยู่ในภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในภูมิลำเนาของท่านเนี่ยสามารถที่จะไปแจ้งความยื่นข้อเรียกร้องไปเรียกร้องให้อัยการได้ช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นทางออกและทางแก้ไขที่ดีที่สุดที่พี่น้องประชาชนสูญเสียที่ดินไป

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์ สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตา และน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระ

0: ในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นคติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไล่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไล่โว่จึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับ

0: ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ัฐบาลออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษเมื่อวานนี้โดยได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจึงประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนดเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปเช่นกันสำหรับพี่น้องประชาชนขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประสบกรณิกรชาวสงขลารวมพลังแห่งความอาลัยข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
6: จังหวัดสงขลาจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดารินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณหอประชุมจังหวัดสงขลาโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงถึงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศภายในพิธีเป็นไปด้วยความสงบและสมพระเกียรติโดยผู้เข้าร่วมพิธีปฏิบัติตามระเบียบพิธีการอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยโดยทุกภาคส่วนได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยความสำนึกในพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโอกาสนี้ชาวสงขลาได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความอาลัยอย่างสุดซึ้งแสดงถึงความผูกพันและความเคารพเทิดทูนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนร่วมกันน้อมส่งเสด็จด้วยความอาลัยยิ่งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: จังหวัดพะเยาแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
7: างสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานราชการและประชาชนในจังหวัดทุกภาคส่วนในการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจังหวัดพะเยาจึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานและสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดพะเยาลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพ.ศ. 2569เป็นต้นไปพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อร่วมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดี

0: ทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
6: ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยานำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งวันนี้สำนักพระราชวังเปิดการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพได้จนถึงเวลา 12:00 น.โดยตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมารอเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปจำนวนมากด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตั้งแต่บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงเข้ารอยังจุดพักคอยบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานและเข้าบริเวณประตูมณีนพรัตน์เพื่อรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
7: ายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัย ณศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นของวันนี้และร่วมลงนามแสดงความอาลัยเพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
8: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนหนักบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงวันนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงประกอบกับร่องฝนที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนทำให้หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากที่น่าห่วงคือพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจมีน้ำป่าไหลหลากจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามหลังวันพรุ่งนี้ถึงวันที่19มิถุนายนนี้เป็นต้นไปปริมาณฝนจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ก่อนที่ช่วงวันที่20ถึง25มิถุนายนคือช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้จะเริ่มเห็นปัจจัยของฝนทิ้งช่วงประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เอลนีโญจะเริ่มมีผลมากขึ้นทำให้เข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกน้อยและการกระจายตัวของฝนลดลงโดยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้อากาศจะมีความแปรปรวนมากขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: ไทยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
13: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
12: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
13: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
12: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
14: ครับผม
12: สนใจรถค่ะ
14: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
13: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
12: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
13: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไรที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน
12: ์ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

0: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังตี้คารุพักทุกท่านเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: สุวัยใจเกินร้อยเจ้า
0: วันนี้มาส่งสาวนะเจ้าเนาะ
1: เจ้า
0: เพราะว่าคุณครูดอกไม้ปุ่นไปแข่งวูดบอลวันนี้ลีกทาคุ้มเงินนะเจ้าเนาะก็เหลือส่งสาวเนี่ยเจ้าสาวเหลือน้อย
1: เจ้า
0: มาพบกับคุณผู้ฟังนะเจ้าแต่ว่าเฮามีข่าวเศร้าหําละเนาะเพราะว่าเฮาได้สูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเนาะ
1: เจ้าขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยากร
0: กิติยาภาก
1: ิติยาภานเรนทิราเทพ
0: พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์
1: พัฒน
0: ามหาวัชระราชธิดา
1: เจ้าม
0: ันก็อู้เป็นกระท่อนกระแท่นเพราะว่ามันเป็นสวเน
1: า
0: ะเจ้ามันสูงวัยจ้ะมันก็โมกแย่หน่อวันนี
1: ้จริงๆอ
0: ยากขอสุมาอภัยเตยเนอร์เจ้าแต่ว่าในส่วนของงานประชาชนคนละปูนเฮาเนี่ยเฮาก็ฮู้สึกว่า
1: โศกเศร้า
0: โศกเศร้าเหมือนกันเพราะว่าเปิ้นมีโฮงน้ำนะเจ้าโฮงน้ำของพระองค์พาเนี่ย
1: ที่เปิ้นมาตั้งอยู
0: ่
1: ใกล้ๆกับพุทธโพธิ์เฮานะเจ้า
0: ป่าพุทธโพธิ์ใกล้ๆสถานีของเฮาเนี่ยนะเจ้าอยู่ที่วัดป่าพุทธโพธิ์โอ้ก็ปอบเปิ้น
1: พ่อแ
0: ม่พี่น้องชาวบ้านเฮานี่ก็ป้ากันไปเอาน้ำดื่มเปิ้น
1: เจ้า
0: เป็นน้ำดื่มของสมเด็จเนี่ยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยเปิ้นเสด็จมาที่ละปูนเน
1: า
0: ะเปิ้นมาที่วัดพระธาตุตอนนั้นเจ้ายังไปรับเสด็จเปิ้นอยู่เจ้า
1: อ
0: ู้เปิ้นก็เป็นคนดีคนงามเด้อคุณวิไล
1: โอ้สวยงามผิวพรรณพุทธพอง
0: เปิ้นใส่ชุดสีเขียวอ่อนๆน
1: ่
0: ะสีเขียวอ่อนๆสีเขียวมันบ่ใช่เขียวยอดตองก็บ่ใจเน
1: า
0: ะเขียวเขียวใบไม้อ่อนๆ
1: จ
0: ำติดตาเจ้าเพราะมันยิ้มเพ้อเนี่ยเจ้าเพราะว่าเจ้าไป
1: ไป
0: เพราะว่าเจ้าไปรับเสด็จเจ้าเปิ้นเฮ้อไปรับเสด็จก็เลยได้ไปอยู่ใกล้ชีพพระองค์นะเจ้าเนาะก็โอ้ตัวน้อยนะเจ้าแล้วก็นี่ก็ยังได้ไปถวายอันทำความสะอาดคือกับเปิ้นเฮาว่าอย่างตีในวัดป่าพุทธโพธิ์อ่ะเจ้าเปิ้นจะมีห้องบรรทม
1: เจ้า
0: ห้องบรรทมของสมเด็จเนี่ยสมเด็จพระองค์พาเนี่ยเน
1: า
0: ะของเขาขอห้องพระองค์พาก็แล้วกัน
1: มันมี
0: ห้องบรรทมอยู่ห้านแล้วก็มีห้องปฏิบัติธรรมตัวเจ้ามันไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าพุทธพอดีทุกปีเนี่ยท่านที่เป็นเจ้าอาวาสเนาะท่านก็มาเขาไปช่วยกันหน่อยนะเขาก็ไปเจ้าเพราะว่าเขาอยู่ใกล
1: ้ท่าน
0: เขาไปจีนอาสาเขาก็เลยต้องไปเขาก็ได้ไปหู้ไปหันนะเจ้าโอ้ห้องบรรทมเปิ่นเป็นใจอี้เนาะห้องปฏิบัติธรรมเปิ่นเป็นใจอี้นะเจ้าอยู่ในวัดป่าพุทธโพธิ์ท่านนะ
1: เจ้า
0: เจ้าแล้วพอดีโอ้ตึงวันนี้ก็ถ้าเราไปตีอันวิไลสงละปูนเนาะเราก็ผ่านไปเน
1: า
0: ะก็จะผ่านโฮงน้ำก็จะมีเจ้าบ้านเน
1: า
0: ะ
1: ไปเอากัน
0: ฟ้ากันไปเอาน้ำดื่ม
1: เจ้า
0: ตอนนี้ต่างโฮงน้ำก็ไปเอากันนัก
1: เจ้าโอ้หลายอำเภอ
0: โอ้มาถึง
1: นั่
0: นห้องเมืองลี่เนาะไผไปทางใดแม่ก็แวะเอา
1: แล้วครูวิไลก็มากินประจําเจ้าถ้าเข้ามาในเมืองก็ต้องเอากระปุกติดน้ํามาต
0: ู
1: ้ติดรถมาตู้
0: ข้าเจ้าก็เหมือนกันถ
1: ้
0: าไปประชุมไปทํางานที่สถาบันวิจัยแฮริพุนชัยก็
1: ได้ดื่มน้ําแล้วมันรู้สึกว่า
0: สบายใจ
1: เหมือนกินน้ําติบอ่ะมันเย็นอกเย็นใจ
0: ก็ถือว่าประชาชนโคละปูหรือพี่น้องบ้านเฮาก็ได้รับผลประโยชน์เน
1: า
0: ะได้รับคุณูปการจากของสมเด็จพระองค์พาเฮาเน
1: ี่
0: ยเจ้าเปิ่นได้เสด็จมาแล้วเปิ่นมีเมตตาเนาะโอ้ก็เนี่ยค่ะเนาะก็ยังมาบุญน้อยเตว่าละสะได้เนาะเป็นน้ำทิพย์น้ำใจ
1: ไปเป็นนางฟ้านะ
0: ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์สบายเน
1: า
0: ะสุขเปิ่นสุขสบายเนี่ยเจ้าเสด็จสู่สวรรคาลัยเน
1: า
0: ะจะบ่ต้องห่วงต้องหายซากอย่างพระสงฆ์นี่ก่อนนี่ต้องชื่นชมบุญบารมีเปิ่นเน
1: า
0: ะก็ต้องบ่ลืมเจ้าเพราะว่าต้องตั้งกายไปทุกวันก็ต้องไปอ่ะ
1: เจ้า
0: อยู่ในใจ
1: คนไทย
0: น้ำดื่มพัชรภา
1: เจ้า
0: เจ้าวันนี้จะไปเอาน้ำดื่มพระองค์พาเนาะอย่าเนาะครับ
1: เจ้า
0: แต่ตอนนี้เป็นจำกัดนะเจ้าเป็นหื้อคนละ100ลิตร
1: 100
0: ก็คือคนละ5
1: กระปุก
0: 5กระปุก
1: 5กระปุกละ3
0: กระปุก3ลิตร3ลิตร5กระปุกเปิ้นบ่ฮื้อเอาไปนักหรอฮั่น
1: เจ้า
0: เนาะเพราะว่าบางคนนี่มาเอานี่ใส่ไปเต็มลำรถแยกกัน
1: น
0: ะเปิ้นก็
1: ไปนัก
0: ลำแล้วคนอื่นที่เปิ้นจะมาเอาก็ต้อง
1: รอคิวกันยาว
0: ไปหมดเลยนะเจ้าเปิ้นก็เลยต้องทำอันนี
1: ้
0: ทำกฎกติกาขึ้นมาเพราะว่าญาติกับคนหมู่หลายเน
1: า
0: ะต้องมีกฎมีระเบียบนะเจ้าอันนี้ต่อไปก็ เฮาเขากำลังอยู่ในรายการสูงไว้ใจเกินร้อยนะเจ้าเฮาจะรายงานข่าวสารของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนนะเจ้าว่าไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรมานะเจ้าเพราะว่าเฮาบ่ได้มาปะกับคุณผู้ฟัง1อาทิตย์ที่ผ่านมาเน
1: า
0: ะมันเป็นคิวของน้องน้อยเปิ้นนะเจ้าแต่ว่
1: า
0: คิวของสองสาวสามสาวเนี่ยก็จะมาติดๆกัน
1: เดือนนึงค่ะจะมา3ครั้ง
0: ประมาณนั้นเจ้า
1: สาขาสมาคมกับ
0: วันนี้เป็นคิวของสาขาสมาคมนะเจ
1: ้า
0: สำหรับข่าวของสาขาสมาคมนี่มีตั้งใดพ่อคุณครูวิไล
1: เจ้าของสาขาสมาคมผู้สูงอายุของจังหวัดลำพูนเฮาเนี่ยเจ้านำโดยนายทวัฒน์เสนธรรมซึ่งเป็นประธานนะเจ้าเป็นประธานผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนเฮาก็จะได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสาขาสมาคมประจำปี2569และมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งแบบบูรณาการประจำปี2568รวมทั้งจังหวัดนี่ก็มีอยู่30ชมรมเราจะมอบเกียรติบัตรในวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ณห้องประชุมดอยต๊อกนะเจ้าโรงพยาบาลบ้านโฮ่งตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนเฮาตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะเจ้า
0: อันนี้เป็นข่าวการประชุมเนาะเจ้าเนาะเจ้าแล้วก็ก่อนหน้าฮั่นนะเจ้าช่วงวันที่19 21เนี่ยเจ้าทางประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะเจ้าร่วมกับเลขาแล้วก็รองประธานเนี่ยคนหนึ่งก็คือลุงจรูนศีลทุบุญเน
1: า
0: ะลุงทวัฒน์เสนธรรมจรูนศีลทุบุญแล้วก็คุณมงคลบุญชีพนะเจ้าปากันไปประชุมที่อุทัยธานีนะเจ้าเป็นการประชุมระดับภาคของผู้สูงอายุนะเจ้าอันนี้ก็จะมาตึงมดตึง17จังหวัดภาคเหนือนะเจ้าก็จะมาอู้จากันนะเจ้าว่าแต่ละจังหวัดทำอะไรกันบ้างแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละจังหวัดปีนี้จังหวัดอุทัยธานี
1: เป็นเจ
0: ้
1: าภาพ
0: นะก็มีการแสดงเน
1: า
0: ะมีการแสดงให้ดูว่าอุทัยธานีนี่
1: มีการละเล่น
0: มีการละเล่น
1: ของผู้สูงอายุ
0: ผู้สูงอายุเนี่ยอย่างอีเนอร์นะจ
1: ๊
0: ะ
1: อ่านฝนต่อแถวกันเหมือนงูนะเหมือนงูกินหางอย่างนั้นจ้ะ
0: แล้วก็มีลำวง
1: เนาะมีลำวง
0: ไปยืดเส้นยืดสายกัน
1: เจ้า
0: ประกอบกับเปิ้นฮื้อความฮู้นะเจ้าการบริหารชมรมแล้วก็การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเพื่อมีคุณภาพทำยังไงนะเจ้าเนาะก็ไปประชุมกันมานะเจ้า3วันนะเจ้าเนาะ
1: สามวัน
0: สามวันเดินทางไปแล้วหลังจากนั้นก็ทีมสาขาสมาคมก็ได้ส่งเสริมเพื่อกับชมรมกีฬาและนันทนาการนำพาคณะนักกีฬา50ชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ปากันไปที่จังหวัดพัทลุงเดินทาง 1,500 กิโลเมตร
1: เจ้า 1,000 เกือบ 1,600 นะเจ้าน
0: ั่นก็เป็นจะได้พ้องเจ้าบรรยากาศ
1: โอ้สุดจะบรรยาย เป็นการเดินทาง
0: ที
1: ่ในชีวิตที่ยาวที่ไกลที่สุดเจ้าแต่ก็ทุกคนก็ม่วนแล้วก็บ่มีหันไผเจ็บบนเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวบ่มีเจ้า
0: ก็พกหมอไปด้วย
1: ก็ใช
0: ่ก็พกหมอใส่ซองไปด้วยนะเจ้า
1: พกหมอไปตุยแล้วก็แวะตลอดเนอะปั๊มนั่นน่ะ
0: นั่นเนาะเรา
1: เ
0: ชียร์
1: กันไป
0: นะก็มาอันนี้มันจะปวดแข้งปวดขา
1: เจ้า
0: ตอนนั้นเจ้าไปถึงจังหวัดกระบี
1: ่เจ้าย
0: ังก็เนาะไปถึงกระบี่อันนี้ไป
1: อันนี้พัทลุงกระบี่นี่ไกลเรือก็
0: จ้ะไกลเรือ จ้ะไกลเรือแล้วที่ก็ปีนี้ไปพัทลุงพอดีติดประชุมหลายอย่างนะเจ้
1: า
0: บ่ว่างก็เลยบ่ได้ไปตุยสกรรมเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ก็มี
1: ภารกิจเนาะ
0: ใช่
1: ต้องพัก
0: เวลาเดินทางเนี่ยพอดีเฮาเป็นผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เฮาจะเดินทางเมื่อวัน
1: แม่น
0: เนาะเฮาจะขาโปรดไปแล้วเฮาจะไปพักกันที่เพชรบุรี
1: เจ้า
0: เนาะเพชรบุรีหลังจากนั้นเฮาก็นอนท่านหนึ่งคืนแจ้งมาพระเจ้าก็ฟังไปกันหมดไปจนถึงพัทลุงนะเจ้าแล้วก็จะเป็นการเดินทางอย่างอีเน
1: า
0: ะก็เลยใช้เวลาเดินทางมื้น
1: โอ้24ถึง31ปุ้นหน่อย
0: ใช่เฮาบ่ใช่ไปแบบรถทัวร์แล้วเฮาบ่ได้ขึ้นเครื่องบินเนาะถ้าขึ้นเครื่องบินนี่ก็ไปชั่วโมงเดียวนะเจ้
1: า
0: ชั่วโมงเดียวก็ถึงละเนาะถึงละแล้วก็ต้องไปจ่ายรถตู้
1: ไปถึงก็จะได้นั่งซุ้มกันนะ
0: อ
1: ดแยกย้ายกันตามภาระและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอันเปตองพระคนนี้กรรมการคนนี้คาราโอเกะคนนี้วิ่งกีตาร์โอแบ่งหน้าที่กัน
0: ใช่มันต้องแบ่งบทบาทหน้าที่เน
1: า
0: ะมันเป็นการทำงาน
1: ชอบกันไป
0: โอ้อู้กันมาเมินเนาะก็ฟังเห็นสักเพลงนะเจ้าเน
1: า
0: ะฟังเห็นสักเพลงเบรกก่อนฟังเพลงก่อน
1: เชิญเจ้า

0: เจ้าจบลงไปแล้วนะเจ้าเพลงม่วนๆจากรายการสูงวัยใจเกินร้อยนะเจ้า
1: เจ้าร
0: อบนี้เฮาก็จะอู้เรื่องของการทำชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งนะเจ้าของชมรมผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้มันจำเป็นที่จะต้องทำนะเจ้าเพราะว่าเฮาเป็นสังคมผู้สูงอายุ
1: เจ้าผู้สูงอายุหนักขึ้น
0: มันหนักขึ้นมีหนักนะเจ้าตั้งแต่ใดก็เป็นคนเฒ่าคนแก่กันหมดนะเจ้า
1: เฮาก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อสอดคล้องกับ
0: สถานการณ
1: ์สถานการณ์ว่าผู้สูงอายุเฮาเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใดพ้อง
0: จ้
1: าเฮาจะต้องมีการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษเนาะ
0: เจ้า
1: เพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเนาะเจ้าเฮาก
0: ็สําหรับข้อมูลชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งเนาะที่ผ่านมาเนี่ยเฮาก็เข้าไปประเมินนะจ๊ะไปประเมินกันตึง8อําเภอเนี่ย
1: ตึงจ
0: ังหวัดเขาอำเภอเมืองนี่ก็ไปติดประตูป่าแล้วก็ท่าเชียงทองเนาะอำเภอเมืองจากปีที่ผ่านมานะเนี่ยแล้วเนี่ยเพิ่นจะได้รับใบประกาศกัน
1: เจ้า
0: ผ่านเกณฑ์ประเมินชมรมเข้มแข็งซึ่งคะแนนเนี่ยเจ้ามันจริงๆอ่ะมันเต็ม100คะแนนเนาะแต่ว่าถ้าได้71คะแนนขึ้นไปก็ได้ละก็ผ่านละ
1: ถ้าผ่านแล้วฮะ
0: หมอถ้าผ่านซ่อมเจ้า
1: เอาเข้าให้หมอ
0: ต้องซ่อมเอาเข้าแหมรอบ
1: ปีนี้เอา
0: ปีเปิ้นเอาตึกปีเนี่ยเจ้าปี2500
1: ก็ไปมีละ
0: เออ70เนี่ยเพราะว่ามันงบประมาณหมดละ
1: หมดแล
0: ้วนะเจ้าเพราะว่าอันนี้เปิ้นได้งบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะจะมาพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
1: ใช
0: ่หลังจากนี้ถ้าหมดงบสสส.แล้วเราจำเป็นที่ต้องไปของบประมาณที่อื่นมาทำต่อนะจ๊ะไม่ใช่ว่าหมดแล้วหมดเลย
1: เจ้า
0: เนาะมันก็คงจะได้ทำต่อจ้ะต้องทำเพราะว่าคือทุกชมรมมันได้ผ่านเกณฑ์
1: ได้ผ่านเกณฑ์แต่ปีนี้ของเราเนี่ยก็มีเข้าร่วมอยู่53เนาะ53
0: ถ้าจะนักเหลือ5เจ้าถ้าจะนัก
1: มาเพิ่มได
0: ้มาเพิ่มได
1: ้
0: เพิ่นจะปิดวันที่17เนาะเป็นปิดวันที่17น่ะเนี่ยก็จะปากันไป
1: การประเมินนี้เพิ่นก็มีคณะกรรมการเน
0: า
1: ะ
0: มีเจ้ามีคณะกรรมการ
1: อำเภอเนาะคณะกรรมการโคดเพิ่นฮ้องว่าโคดก็คือพี่เลี้ยงเน
0: า
1: ะเป็นพี่เลี้ยงแต่ละอำเภอ
0: คือคำปรึกษาคือคำแนะนำแล้วก็ไปช่วยนูนเสริมนะเจ้าเกิดกิจกรรมเน
1: า
0: ะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ก็มีไผ่พ่อง
1: อำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองก็มีนายอำพลกะวัง2นายพิสิทธิ์คำบุรี3นางจัญญาทันน้อมอีหูจักกว่าฮะ
0: ก็น่ะไผ่น่ะ
1: 4นางฝนทองครินชัยเนาะก็จินนางจัญญาทันน้อมก็คือหมอตู่เฮาเนี่ยเจ้า
0: แ
1: ล้วหมอตู่คนงามอู้ม่วนเนี่ยเจ้า2อำเภอป่าซางก็จะมีนายสุรชัยบำรุงรถแล้วก็นายจันแก้วสีกอกโคตรทีมโคตรอำเภอบ้านโฮงก็มีนายบุญยิ่งจอมงามนางยุพินชังกันทา
0: อ
1: ำเภอลีก็มีนายธีรศักดิ์โชติกวิรัชกิจ2นายสมคิดกันจาก3นางอรุณีโตอวมอำเภอแม่ทาก็มีนางปิยพรทากาศนางดอกไม้ปานพานอำเภอทุ่งหัวช้างก็นายสมจิตเรือนอินนายจรัสกายเมาอำเภอบ้านที่นายจรูนสินทุปัน
0: สินทุบูน
1: ลืมไปฮะว่าอีกตุ๊ดกุเตื่อฮะสมัยเจ้าน
0: ายจรูนสิน
1: ทุบูน
0: กับนายฮิรันชัยนุ
1: ชัยนุเอียงหนองล่องก็นายประยงหลวงเหล็กนายสมบัติอดเชย
0: เจ้าครบแล้วเนาะครบ8อำเภอ
1: ครบ
0: 8อำเภอละเจ้าโอ้ตะกี้เนี่ยเพลงม่วนๆจากรายการเนี่ยก็จะฝากไปให้ FC ของเฮานะเจ้าหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะเจ้าเนาะเฮาจะพอดีเนาะก็มีตังส่วนใหญ่จะอยู่ด้วยกันเป็นยุ่มๆ
1: เป็นย
0: ุ่
1: มเพราะว่าเปิ้นจัดกลุ่มเปิ้นทำงานร่วมกัน
0: เพราะว่าทำงานร่วมกันเนาะ FC ของเฮานี่อยู่กันเป็นหมู่ๆ
1: ตะปูน่ะเป็นเมืองหอมกระเทียมหรออ
0: ๋อหรอ
1: เออส่วนมากก็จะมีโกดังหอมเนาะเป็นที่ส่งออกทั่วประเทศหอมกระเทียมนะ
0: หอมกระเทียมนะ
1: จ้า
0: หมู่เฮานี่แกนในการแกะหอมเนาะแล้วก็ตัดหอมเนาะแล้วก็มาดหอมไปปุ๊บ
1: แกะลำไยนี่ก็เป็นส่วนน้อยนะลำไยอบ
0: นะก็มีตังบ้านหนองซอยเนาะ
1: เออหมอนซอยนี่
0: หนองซอยนี่ FC เก่าแก่นะเจ้าเอิ้นมาเนาะก็มีไผ่พ่องนี่มีป้าสีนะเจ้ามีป้าสีแม่ตุ้ยนะแล้วก็ป้าหยัง
1: ฮะ
0: แล้วมีป้าต๊อดนะมีป้าต๊อดแล้วก็มีป้าเมธอีกอ่ะ
1: เจ้า
0: ป้าเมธป้าต๊อดแล้วก็อาจารย์ชินวรนะที่ฟังกันอยู่นะเจ้าอยู่ใกล้ๆฮะอยู่หนองส้อยนะอยู่หนองส้อยนะจ๊ะแล้วคุณครูวิไลกับป้าแหมเน
2: า
0: ะ
2: ป้า FC ใหม่
0: ป้า FC ใหม
2: ่ขึ้นรถลีมา
0: ขึ้นรถลีมาแต่เจ้า
2: คนถามว่าโอ้ไปไหนแต่งตัวงาม
0: เหรอ
2: โอ้ว่าเป็นบ้าอันจะไปจัดรายการวิทยุเจ้าเหรอแล้วปัญหาที่ไหนเออว่าสถานีวิทยุสวท95เมกะเฮิรตซ์นะคะโอ้อันรายการอันยังสูงไว้จังกะโอ้ยแม่ก็ฟังลูกเด้อโหโอ้อยู่ที่ไหนวะ
0: อยู่ที่ไหน
2: อยู่โกดังหอม
0: อยู่โกดังหอมเห็นเมาะอีแสดงว่าต้องเอิ้นกันนี่
2: เจ้า
0: ให้เจอเอิ้นกัน
2: บ้านห้วยแฮ
0: ตั้งหนองซอยแถเอิ้นไปตั้งห้วยแฮ
2: เจ้าชื่อว่าแม่น้อย
0: อี
2: หรอ
0: แม่น้อย
2: มาฟ
0: ัง
2: กันกี่คนอีหรอเปิ้นไว้ว่ามีแม่ถาแม่เซนปีเดือนแล้วก็ลุงปัน
0: ฟังกันอยู่ถ้าแม่น้อยแม่ถาแม่เซนปีเดือนน่ะแล้วก็ป้อปันเฮาเนาะใครฟังเพลงอันหยังก็เอิ้นมาเนอะ
2: เจ้า
0: เจ้าเอิ้นมาเอิ้นมาเบอร์อย่างน่ะ
2: 053
0: โทรมาได้นะที่สถานีเนี่ยวันนี้เจ้าเขาจัดสดนะนั่งอยู่เนี่ย
2: เจ้า
0: เอิ้นมาอู้กันได้เนอะ053
2: 525
0: 565
2: 566นำม
0: ันเอิ้นมาได้นะจ๊ะแล้วก็ที่เฮาลืมบ่ได้นะเสียงหวานๆจากป้าพรบ้านม่าเนาะแล้วก็แม่บ่เลียวตังสีบางวันอันนี้อำเภอเมืองเนาะถ้าจริงๆนะ FC เจ้ามีนะปู้นตังหลังว่าสีสองเมืองปู้นน่ะอยู่กันท่านไปยุ่มเหมือนกันน่ะ
2: เจ้า
0: อันนั้นเปิ้น
2: บอกว่าทำไมอยู่ด้วยกันเป็นยุ่มเปิ้นบอกว่าโอ้เฮาอยู่บ้านคนเดียวเฮาก็ง่อมเนาะอันไปโกดังหอมเฮามีหมู
0: ่
2: มีอันยังล่ำๆเฮาก็ห่อไปกินด้วยกัน
0: แม่น
2: ได้ม่วนได้นัวได้หัวได้เหิด
0: ใช
2: ่เออเหล่าเจียกัน
0: บางคนนะมีน้ำพริกแต่แดงก็แคบหมู
2: เจ้า
0: แล้วพอไปปะใส่เจ้าหมู
2: แค่หมูตำเอาเนอะ
0: โอ้เนาะแค่หมูตำแม่หม้อ
2: หมูตำ
0: บางคนมีน้ำพริกแต่แดงก็แคบหมูโอ้แห่งพอมีปลาปิ้งแห่งพอมีจิ้นทอดเนี่ย
2: ไปกิน
0: จุ๊บพอมีพักนึ่งไหมอ่ะโอ้พอเขาเอามารวมกันเนาะบอดซอกคุ้ยไหล
2: เจ้าม
0: ันเป็นอาหารจานโปรด
2: ใช่แล้ว
0: มากเพราะว่ามันจะได้กินอะไรอย่างหลากหลาย
2: เจ้า
0: อาหารปุ้นเพ่ปุ้นเพ่เนี่ยอันนี้เจ้าไปที่บ้านเสด็จนะบ้านเสด็จตีอันลำปางโอ้เอิ้นมาแล้วหันกอ
2: เ
0: น
2: าะเอิ้นมาแล้ว
0: โอ้เดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนเด้ออีแม่สวามหาโทรศัพท์อ
2: ยู่ตังใดหล่มปุ้น
0: มันคุกคักหน่อยนะเจ้าเดี๋ยวรอคำเดียวรอคำเดียวทันใดสวัสดีเจ้าจากตังใดเจ้าโอ้จากทางใดกันนี
3: ่เสียเจ้าฟังประจำไหมเจ้า
0: ทางใดก
3: ็เทศบาลเมืองจี้เจ้าข้างเทศบาลเนี่ย
0: ข้างเทศบาลเมืองจี้ฟังประจำอุ้ย
2: จ้า
0: อีปี่อย่างอีแม่อย่างนี
3: ่ลุงก็ฟังประจำอ่ะอีแม่ฟังประจำเจ้า
0: เจ้าใครฟังเพลงอย่างพ่อของเอิญมาเนอร์
3: เจ้าก็อันพี่เขาจัดกับม่วนนี้นี
0: ่จัดกับม่วนนี้เพลงกับม่วนเนาะก็ได้ฮือฟังเพลงสาวเมืองกาญ
3: เจ้า
0: เนาะนี่ฟังสาวเมืองกาญสาวเมืองกาญเนาะ
3: ยังไม่อยู่นะเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ไปไม่กลับ
0: ไปไม่กลับ
3: เจ
0: ้าขอบคุณนั่งๆนะเจ้าเอฟซีข้างเทศบาลเมืองจี้
2: เจ้า
0: เอฟซีต่างข้างเทศบาลเมืองจี้ขอบคุณนะเจ้าน่ะอยากกะถ้าได้มาจัดโซนี่ก็จะได้อู้เอ้ยกันแน่นอน
2: เจ้า
0: เจ้าเขาก็ขับรถมาสถานีเนี่ยเพื่อคุณผู้ฟัง
2: คุณหมอตูได้ขับรถอย่างแควนกับครูพี่ไหลได้ขึ้นรถลี
0: อันนั้นขึ้นรถลีมาก่อนเนาะ
2: FC นะแฟะอยู่น่ะ
0: นั่นเนาะน่ะเปิ้นไปกาดปกปะนะอู้เรื่องของกินน้ำแก้วเนาะเพราะวันนี้มันใกล้เตียงเนาะช่วงนี้หน้าโนอีบ่ะ
2: ไ
0: ม่ก็แล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ของโปรด
2: เป็นมาโปรด
0: ของโปรดอีแบบพอดีเขาเป็นคนเมืองคนเมืองเขาฟังเอ๊ะมันเป็นยองว่ะ
2: เ
0: ป็นว่ามันปวดอีน่ะที่จริงแล้วเนี่ยนอนี่นะมันก็กินได้นะเนาะ
2: กินได้จะไปกิน
0: กินได้แต่บ่ได้กินนักอันตัวแก้มันคือพักจอยนาง
2: หรือย่านาง
0: เนาะพักจอยนางหรือว่าเถาย่านางเนี่ยจะเอาใส่นักเนื้อต่ำเลย เอาหน้ามาใส่เลยเขียวปีไปเลยเนาะให้ปวดนะเจ้าเนาะ
2: แม่น
0: มันช่วยลดโกรทยูริกได้นะจ๊ะแล้วก็ลดเบาหวานได้นะ
2: เฮาสังเกตพออ่ะพี่น้องพี่น้องอีสานเน
0: า
2: ะถ้าเปิ้นมาอยู่บ้านเฮาเนี่ยเปิ้นจะปลูกไว้นักแล้วเปิ้นจะมาคั้นเอาน้ํามันไว้ในต
0: ู้
2: เวลาเปิ้นจะแกงไอ้อย่างนี่นะ
0: เ
2: ปิ้นเอาใส
0: ่ไ
2: ม่ใช่กระนอนะ
0: นั่นเน
2: า
0: ะ
2: อย่างเอาพอในอัน TikTok ก็ดีใน YouTube ก็ดีเน
0: า
2: ะ
0: อันเฮาจะไป
2: ปวด
0: เจ้าอันก็ต้องไปซ่อหามาปลูก
2: เจ้าเอามาปลูก
0: เอามาปลูกแล้วก็เอามากินกันเพื่อหมู่เฮาจะได้อายุยืนอายุมั่นขวัญยืนนะเจ้าเน
2: า
0: ะเฮาคือฟังสักเพลงนะเจ้าก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะเจ้าเนาะ
2: เจ้า
0: เจ้า

0: เจ้าจบลงไปแล้วนะเจ้าเพลงพระราชนิพนธ
1: ์
0: ของสมเด็จพระชนกาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมบรมราชนกช่วงนี้อยู่ในบรรยากาศที่โศกเศร้าเนาะก็เลยต้องมีเพลงที่เศร้าๆหน่อยนะเจ้าเนาะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเฮาแล้วนะเจ้า
1: เจ้า
0: เฮาก็จะรายงานให้คุณผู้ฟังได้ครับผู้รับทราบว่าคนละปูนเฮาเนี่ยอายุยืน
1: เจ้า
0: เนาะปีนี้อายุ100ปีเนี่ย
1: 100ปีนี่น่ะ
0: ช่วงเนี่ยเจ้าตั้งแต่มกรามาจนถึงเมษา
1: เจ้า
0: เนาะมีแหม10คนมีแหม10คน
1: ได้ส่งรายชื่อไป
0: แล้วส่งรายชื่อไปแล้วส่งรายชื่อไปที่สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะเจ้าปูนอยู่กรุงเทพปูนเน
1: า
0: ะอันนี้เปิ้นก็จะส่งโล่
1: เจ้า
0: โล่มาฮื้อโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่ดูแลสุขภาพได้ดีจนอายุครบ100ปีเนาะเปิ้นจะมีโล่มาฮื้อพร้อมกับเข็มกลัดเข็มกลัดของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าสมเด็จย่าเฮา
1: สมเด็จย่าเฮา
0: แล้วก็มีซองขาวเฮ้ยตัวเจ้า
1: แหม
0: ซองขาวแหมขวัญถุงมีขวัญถุงเนี่ยสักน้อยเลยเจ้า
1: ตึงหัวใจลูก
0: หัวใจเนาะ
1: อายุ100ปี
0: อายุ100ปีมันตึงใจ
1: เก็บไว้เป็นอาเทียนละลึก
0: เจ้าอันมีคนถามเจ้าว่าคุณหมอถ้าเปิ้นตายไปแล้วเหรอแล้วของวันนี้มาเนี่ยจะได้อยู่ก่อได้อยู่เจ้า
1: ได้อยู่เจ้า
0: เปิ้นจะเอาให้ลูกให้หลานว่ะ
1: เจ้า
0: เนาะถึงแม้ว่าเพราะว่าอันนี้มันโล่รางวัลเองต่างๆมันจะมาประมาณเดือนกรกฎาคมนะเจ้าเดือนกรกฎาคมแต่เดือนเนี้ยครบ100ปีในเดือนเนี้ยเราก็ส่งไปนะจ๊ะ
1: มีไผ่พ่อง
0: โอ้ยอำเภอเมือง
1: อำเภอเมือง
0: ก็มี
1: ปันปารมีศักด
0: ิ์ปันปารมีศักด
1: ิ์แม่ยวงวงขัด
0: อยู่ป่าซาง
1: นะจ๊ะบัวเย็นอินตะงามอำเภอป่าซางแม่อุ้ยกุยชูชาติก็อำเภอป่าสางจ
0: ้
1: ะ
0: ป้ากุยอ่ะฮะ
1: นางกุยนะฮะ
0: นางกุยเน
1: า
0: ะ
1: นางกุย
0: แม่กุยแม่กุยอยู่ป่าสาง
1: แม่อุ้ยน้อยธรรมชัย
0: แม่น้อยธรรมชัยอ
1: ันนี้ร้อยสาวปี
0: ร้อยสองปี
1: เออร้อยสองปี
0: แม่น้อยนี่อยู่หน้าหงยาละปู
1: อำเภอเมืองนี่นะ
0: อยู่อำเภอเมือง
1: เจ้าแล้วก็แม่อุ้ยบัวรัดแสงพึ่งป่าสางอัน
0: นี้อยู่ป่าสาง
1: นาย
0: บุญมี
1: บุญมีสินทุกปัน
0: อันนี้ก็อยู่บ้านวังตองเฮานี่
1: อ๋อ
0: บ้านวังตอง
1: อำเภอเมืองแม่บัวผัน
0: แม่บัวผันกระทาแขมอันนี้อยู่หนองจังคืน
1: หนองจังคืน
0: น้ำสกุล
1: นี่แขม
0: บ้านหัวใจบ้านหนองจังคืน
1: บ้านหนองจังคืนอ๋อ
0: บ้านตังหนองจังคืนคุณเจ้า
1: หนองจังคืนนอกเจ้า
0: อำเภอเมืองเน
1: า
0: ะ
1: จากอำเภอเมือง
0: มีป้อคำปันอุ่นกันทา
1: อุ่นกันทา
0: อันนี้อยู่ทุ่งหัวช้าง
1: แม่บัวคำ
0: อุปละโจม
1: อุปละโจม
0: เจ้าอำเภอเมืองอันนี้ถ้าอยู่ตั้งหนองหนามนี
1: ่นี่ตึง
0: น้ำสกุลนี่อีนะ
1: อายุตึง108ร้อยแปดกันนะ
0: ไผไปลืมป่นนะ
1: น่าถ้าจะลืมแจ้ง
0: ก็ลืมแจ้งกันนะ
1: แจ้งตกสำรวจมาจ้าอำเภอเมือง
0: อำเภอเมืองเขาเนาะเจ้าอันนี้อยู่ตั้งหนองหนาม
1: เจ้า
0: แล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: แหมสองเท่า
1: สองเท่า
0: ที่จะครบร้อยปีอันนี้สองคนที่ประสงค์มาก่อนนะเจ้าแต่ว่าเพิ่นจะครบร้อยปีเดือนธันวา
1: ก็ส่ง
0: แล้วก็ตั้งสาขาถึงจะส่งถ้าครบร้อยถึงจะส่งนะเจ้าถ้าบ่ครบนี่บ่เหมือนเพิ่นบ่คือส่งนะเจ้า
1: ป้าปัน
0: ป้อปันสุริยะ
1: อำเภอเมืองป้อติบพรหมวนาอำเภอเมืองเหมือนกัน
0: ป้อติบพรหมวนานี่อยู่ตุบปลาบ้านต้นแง
1: ่
0: แล้วก็ป้อปันสุริยะนี่เหมือนจะตั้งอุโมงค์ปุ้น
1: เจ้า
0: ตั้งอุโมงค์นางสกุลอีนะเน
1: า
0: ะไปตั้งอุโมงค์นะเจ
1: ้
0: าเหมือนอยู่น่ะ
1: ก็ขอดูแล
0: ตีดูแลสุขภาพด
1: ีๆนะเจ้า
0: แหมเมื่อกี้เดือนเนาะแหมจะครบ100ปีครบ100ปีเต็มนะจ๊ะแต่ว่าถ้านับพ.ศ.นี่แผ่วละ2569นี่นะ2469เน
1: า
0: ะแต่ถ้าเกิดเดือนธันวาคมก็ต้องโอดเอาเด้อแข็งแรงเข้าไว
1: ้หาย
0: เพราะว่าขยันหายใจ
1: ก็ขอบคุณลูกหลานที่ได้ดูแล
0: ใช่ต้องขอขอบคุณลูกๆหลานๆปี่ๆน้องๆตัว
1: ท่าน
0: บ้านใกล้เรือนเคียงตัวนะมาแอลมาเยิ้มกันนะเจ้ามันเพราะว่ามันแบบซึมเศร้าแล้วก็มันแบบเครียดนะเจ้าแล้วก็เฮาในเมื่อเฮาเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็เฮาดูแลสุขภาพง่ายที่สุดคือการแยงแยะ
1: อ๋อที่ว่าได้ผลดี
0: ที่ได้ผลดีอันนี้อาจารย์ประชุมญาติโยมนะจ๊ะเปิ้นฟังรายการเฮาเน
1: า
0: ะแล้วเปิ้นก็ไปลองทําพออ
1: ย่าง
0: เงี้ยว่าคุณหมอตู
1: ่หัวใจ
0: ผมนะไปลองทําพอมันดีแต่ๆอีนี่จ้ะเปิ้นบอกเป็นรอบที่นี่ถามแล้วแต่เอ้ยชื่อผมเลยผมมือประกาศเลยอีล่ะเปิ้นบอกว่าอีนี่เปิ้นยืนยันตัวเก่า
1: ประชุมญาติโยมอยู่บ้าน
0: ประโยชน์ห้วยแพ่ง
1: อายุบันห้อยแพงเน
0: า
1: ะอำเภอบ้าน
0: เปิ้นบอกว่าเปิ้นยังแยะอีน่ะเอามือยันฝาไว้แล้วก็
1: หันหน้าเข้าฝา
0: เออขยิงเท้าเนี่ย
1: หันหน้า
0: ผมเนี่ยนะวันหนึ่งเป็นร้อยปุ้นเออเจ้าก็ว่าโหเจ้านี่นะสัก30นี่มันถึงปวดหนองพึกๆแล้วนะตัวยังตัวข้าเจ้าลองทําดูนะแต่ว่าล่าอย่างทําเป็นร้อยปุ้นเตื้อเดียวยืนทําอยู่ห่างกันเป็นร้อยบ่ใจ
1: ทำบ่อยๆ
0: ใช่เธอทำบ่อยๆนับได้วันหนึ่งอ่ะเป็นร้อยครั้ง
1: เจ้า
0: ไม่ใช่ว่าทำ10ครั้งแล้วย่างแล้วก็แย่10เตือนไม่ใช่นะต้องประมาณสัก30เนาะ

0: น่องเนี่ยมันแข็งแรงถ้ากล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันแข็งแรงนี่หมอใจแนะนำเฉพาะผู้สูงอายุนะ
1: ทุกค
0: ท
1: น
0: ุ
1: กเนาะ
0: กลุ่มวัย
1: ทุก
0: จะ
1: กลุ่มวัย
0: เพื่อทำเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องเนี่ยจะส่งเสริมให้ท่านเนี่ยไม่ล้มง่ายซึ่งวันนี้ผู้สูงอายุเฮาเนี่ยมีปัญหาสุขภาพคือเจ็บหลังเจ็บเอว
1: จ้า
0: แล้วก็กระดูกทับเส้นนะไปหาหมอก็หมอบอกกระดูกทับเส้นแล้วก็เริ่มเต้าเนาะพอเริ่มเต้าเนี่ยมันก็จะทำให้เสียชีวิตได้เร็วขึ้น
1: เจ้า
0: บางคนเต้าแบบรุนแรงจนกระดูกรุดออกจากเบ้าเพราะว่ามันมีภาวะกระดูกพรุนร่วมด้วย
1: เจ้า
0: เนาะมันมีคนถามเห็นว่ากระดูกพรุนเนี่ยตายละวันนี้ไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าแม่เป็นกระดูกพรุนเนอร์แม่ต้องกินยานี่นะแล้วแม่ต้องมาฉีดยาอันนี้นะอีเนาะเปรตอีแม่ก็มาใจบดีมันกระดูกกูมันพุนมันพั่วไปมดตึงตัวแล้วนี
1: ่
0: อีแม่ก็ซึมเศร้าแล้วก่ะ
1: ก็คิดว่าแย่แล้ว
0: แย่แล้ว
1: แก้ไขมาได้
0: เห็นบ่เหมือนอีแม่เกือบไปก่ะ
1: ใจห่อเหี่ยวไปละ
0: ใจห่อเหี่ยวพอดีไปเยี่ยมบ้าน
1: เจ้า
0: ไปเอว
1: คุณหมอไปเยี่ยมบ้าน
0: ไปเยี่ยมบ้านก็บอกว่าหมอป้อมมาเอวหายแม่กำเร็ว
1: อี
0: หรอแม่ก็เติ้งหาหมออีหรอเพราะว่าเฮากับเสียแล้วเฮาก็ไปเยี่ยมหายแล้วเนาะพอดีเฮาไปงานศพก็ไปเจอสายเปิ่นเพิ่นก็มาปะสายเปิ่นเพิ่นว่าโอ้ยังมาได้อยู่มาได้อยู่เนาะเปิ่น87ละ
1: เจ้า
0: แล้วก็เลยบอกว่าเป็นหยังอันมันกระดูกพรุนนี่นะคือภาวะมันกระดูกมันโพร่งนะจ๊ะมันกระดูกที่จริงขอบกระดูกอันอย่างมันมีปกติทุกอย่างแต่ว่าตรงเนื้อกระดูกนั่นไม่ได้เนื้อกระดูกนั่นมันจะเป็นฮูฮูฮูเนาะเหมือนกับเฮาเคยหั่นก้าวตูนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้ามันเป็นฮู
0: ก้าวตูนน่ะเวลาเฮาเอามีดปาดหั่นก็
1: จะเป็นฮู
0: น่ะกระดูกคุณลักษณะอย่างนั้นน่ะเนี่ยเจ้าเพราะว่าถ้าหมอมันบอกมาอันนั้นบ่ต้องไปโต๊กอกโต๊กใจเด้อ
1: เ
0: นาะคือกินยุกินยาไปเปิ้นนัดฉีดก็ไปฉีดเนาะตามนัดเนาะกินยาเข้าไปเนี่ยก็แล้วนี่การบริหารร่างกายถ้าพอทําได้เนาะก็คืออย่างแยะเนี่ย
1: อย่าง
0: แยะขยิงเท้าเนี่ยขยิงเท้าเนี่ยเพราะว่าจะทําให้กล้ามเนื้อ
1: กล้ามเนื้อแข็งแรง
0: เพราะว่าแถมอันนึงนะก็คือผู้สูงอายุเฮาเนี่ยจะมีภาวะกล้ามเนื้อเหี่ยวกล้ามเนื้อรีบ
1: ถ้าเฮาอย่าอันแล้วมันจะ
0: มีกล้ามเนื้อ
1: กล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นแล้วเพิ่นว่าเป็นนวดหัวใจตัวอีน่ะระบบหายใจก็จะดีขึ้น
0: เพราะว่ามันหัวใจมันก็ยากมาเมินจ
1: ้าม
0: ันก็ใช่ยากพักผ่อนเน
1: า
0: ะ
1: แม
0: ่ที่การหายใจมันขึ้นข้างเต
1: ้
0: น
1: พอ
0: มันจะเต้นอ่อนๆลงเนี่ยก็พอเฮาแย่ๆขึ้นนะเจ้าไปช่วยมันนะเจ้
1: า
0: ไปช่วยคือหัวใจเฮาทํางานได้ดีขึ้นเนาะเนี่ยสุดท้ายแล้วเฮาต้องนำรายการลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะจ๊ะป้ากันใหม่เนอะอันวันเสาร์หน้านี่จะมาแฮมนะจะมาแฮมเน
1: า
0: ะ
1: เขาหน้ามา3คน
0: เขาหน้าจะมาคือได้3คนนะจ๊ะมาก่อนเฮาก็จะฝากเพลงม่วนๆให้กับคุณผู้ฟังนะจ๊ะคิดตึงก็ตึงหา FC ทุกคนนะเจ้าตี้ได้เอ่ยนามไปก็ดีตี้บ่ได้เอ่ยนามไปก็ดีเน
1: า
0: ะตี้ได้โทรเข้ามาก็ขอขอบคุณมากๆนะเจ้าก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่ามีคนฟังเฮาอยู่แต่นะเจ้าเนาะ
1: วันนี้จะไปลืมอย่างแยะนะเจ้า
0: เจ้าฝากเพลงสุดท้ายนะเจ้าสาวเมืองกาญนะเจ้าแล้วก็นํารายการลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้าตีหือโอกาสบุงเฮานะเจ้าได้มาอู้มาเอ่ยกับทุกๆท่านนะเจ้าเน
1: า
0: ะเจ้าก็ลาจากกันไปก่อนนะเจ้าแล้วก็มาปะกันทำไมอันวันเสาร์หน้าเนอสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันประชาชนเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
6: บรรยากาศที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาแสดงความอาลัยและเตรียมพร้อมเข้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 น.โดยนางอรชรตรีทองชาวจังหวัดชุมพรและนางกาญจนิษฐ์สุวรรณโนชาวนครศรีธรรมราชต่างรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประสบนิกรชาวไทยซึ่งตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ประชาชนที่มาต่างจับจองที่นั่งเพื่อรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมารวมถึงการดูแลด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: พระศกนิกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
7: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ห้องพิธีการชั้น5ศาลากลางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำผู้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยขณะเดียวกันทางจังหวัดได้จัดสถานที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ที่บริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดพร้อมจัดสมุดลงนามแสดงความอาลัยโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดขอความร่วมมือให้แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เวียดนามพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 50,000 รายในช่วง5เดือนแรกของปีนี้กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามรายงานว่าเวียดนามพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 50,000 รายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาคิดเป็น 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่รูปแบบสภาพอากาศผิดปกติที่เป็นการสลับกันระหว่างสภาพอากาศร้อนชื้นกับฝนตกชุกตั้งแต่ช่วงต้นปีทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์เหงียนทันฮุงรองประธานสมาคมกุมารเวชศาสตร์แห่งชาติของเวียดนามกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตคือในปัจจุบันนี้ประชาชนทุกวัยสามารถป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ทั้งนี้ในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมา 60-70% ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ทางตอนใต้ของเวียดนามเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแต่ปัจจุบันอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่แทบจะมีอัตราเท่ากันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: ไทยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
12: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
11: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
12: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
11: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
13: ครับผม
11: สนใจรถค่ะ
13: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
12: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
11: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
10: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน
11: ์ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-525-566ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ห้าเจ้าตอนนี้คุณฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวมาปากันวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569อยู่กับพี่ไลจุเรรัตตาสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนได้เป็น95เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา11โมงไปป้ายนะเจ้าที่เฮาจะมาอู้จากันนะเจ้าแล้วก็ได้สาระประโยชน์มากมายหลากหลายที่เอามาเล่าข่าวคุณผู้ฟังได้ฟังกันผ่านคลื่น95เมกะเฮิรตซ์ของเราขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนแล้วก็น้องๆทั้งสองหน่วยงานที่ดูแลอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ของเรานั่นเองนะเจ้าก่อนที่เราจะไปเข้าถึงในเรื่องราวข่าวสารนะเจ้ามาร่วมรับฟังพยากรณ์อากาศกันก่อนว่าตอนนี้นะเจ้าพยากรณ์อากาศเป็นจะได้ยังได้กันพ้องเนาะเพราะว่าฝนตกอยู่นะเจ้าก็บางข้างก็ตกหนักบางข้างก็ตกน้อยเนาะแต่ว่านะเจ้าพยากรณ์อากาศตาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นก็เตือนแล้วนะเจ้าว่าภาคเหนือของเฮาเนี่ยในวันที่12ถึง14มิถุนายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางที่บางแห่งกันด้วยแล้วก็วันที่15ถึง17มิถุนายนเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองอันนี้หนักน้อยเนอะ70ถึง80กันนะและแล้วนะเจ้าเฮาก็ต้องมาดูตัวเก่าหมู่บ้านเจ้าห้องหอตัวเก่าก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลกันตัวเองละกันเพราะว่าจะเป็นในเรื่องราวของฝนตกฟ้าคะนองเนาะแล้วก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้กันนะหรือว่าจะได้อย่างเงี้ยก็ต้องหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลกันพิเศษกับตัวเองละกันแน่ด้วยความรักความห่วงใยจากใจในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุเรรัตน์นะเจ้าตี้อยากจะให้ทุกคนเนาะมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขทุกๆวันนั่นเองนะเจ้าเดี๋ยวไปย่างฟังเพลงสกรรมปิ๊กมาวันนี้มีข่าวสารมากมายหลากหลายที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุเรราเจ้า

ปากการายการอปมชคุยข่าวกับพิไลจุริราชแห่งรอบหนึ่งนะเจ้าตอนนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการเฮือการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิ์ใดๆในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและก็ลานอเนกประสงค์ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกิน10ล้านบาทรวมทั้งหมดทั้งมวล56แห่งประกอบไปด้วย1พื้นที่อาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจำนวน17แห่ง2พื้นที่ตามแนวทางสายเหนือทางเหนืออุโมงค์แล้วก็สถานีรถไฟใต้ดินตามที่ตามแนวทางแนวสายทางใต้ตัวโครงสร้างทางวิ่งแล้วก็สถานีรถไฟยกระดับและพื้นที่ตามแนวสายทางเข้าทางออกศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมังคลจำนวน34แห่งแล้วก็3พื้นที่ตามแนวสายทางใต้โครงสร้างทางวิ่งและสถานีรถไฟยกระดับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมจำนวน5แห่งเพื่อจัดเพื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟส่งเสริมเมื่อเกิดความคุ้นเคยต่อระบบไฟฟ้าบอกว่าจะเป็นตู้กดเงินสดอัตโนมัติตู้กดสินค้าอัตโนมัติร้านค้าและก็การบริการสื่อสารโทรคมนาคมโฆษณาประชาสัมพันธ์ลานกิจกรรมและก็พื้นที่สันทนาการสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569เห็นชอบที่จะให้องค์กรขนส่งมวลชนหรือว่าขสมกใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางและกิจกรรมสาธารณูปโภคเพื่อรองรับรถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือว่ารถ EV จำนวน 1,500 ซาวกันทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีค่าใช้จ่ายนักกว่า20ถึง30ปีเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์แล้วก็ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของการรถไฟมวลชนทางนี้เพื่อยกระดับการให้บริการแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางกับผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กับประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้นรวมถึงสามารถสร้างรายได้เข้ารัฐแห่งต่างๆตัวทั้งนี้นะเจ้าการรถไฟนะเจ้าการรถไฟมวลชนเนาะก็ได้จะทำแผนแม่บทการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและก็พัฒนาพื้นที่เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไล0535255666นะเจ้ากับสบท.ลำพูนของเฮากันนั่นเองนะเจ้าเดี๋ยวไปย่างฟังเพลงกันก่อนเนาะสกรรมปิกมาในช่วงหน้ากับรายการอปมช.คุยข่าวเจ้า

โอมาจากคุณผู้ฟังในรายการอปมช.คุยข่าวในช่วงสุดท้ายของรายการนะเจ้าจากข่าวตี้นะเจ้าการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้า

างการปฏิบัติในการไว้ทุกพระองค์พาทั้งไทยรัฐออนไลน์นะจอพิไลหยิบยกมาจากไทยรัฐออนไลน์เนาะสรุปว่าจะต้องไว้ทุกข์กันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนนะเจ้าถึงวันที่26มิถุนายนเป็นระยะเวลา15วันด้วยกันพร้อมกำหนดให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันเช่นเดียวกันนั่นเองนะเจ้าสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะเจ้าว่ามีข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งกายไว้ทุกข์โดยรัฐบาลระบุว่าพิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสมโดยประชาชนสามารถเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีดำสีขาวหรือว่าโทนสีสุภาพในช่วง15วันแห่งการไว้ทุกข์ได้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนจนถึงวันที่26มิถุนายนเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสำหรับพี่น้องประชาชนใช้ชีวิตกันอย่างปกตินั่นแหละไม่มีการยกเลิกกิจกรรมใดๆนะเจ้าเพราะว่าสามารถที่จะดำเนินนะเจ้าดำเนินชีวิตประกอบอาชีพแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติบ่มีคำสั่งที่จะห้ามจัดงานอีเวนต์ใดๆเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้ชีวิตกันอย่างปกติกันนั่นเองนะเจ้าแต่บ่ได้ลืมกันละกันเด้อจังหวัดลำพูนของเฮานะเจ้าจะมีพิธีนะเจ้าเชิญร่วมพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรศวรเทพยบดีกรมหลวงราชลินีสิริภัทรมหาวชิรมหาวชิรราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึงเที่ยงวันที่หอประชุมจังหวัดลำพูนศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนของเฮากันนั่นเองจะได้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดลำพูนนะเจ้าแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของเฮาไปร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยดูเวลาเวลากันแล้วนะเจ้าเวลาของพี่ไลหมดเสี้ยงกันให้แล้วต้องนำรายการล่ำลาจากคุณผู้ฟังกันไปก่อนอากาศเปลี่ยนแปลงกันแบบนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันเตยเนอร์ด้วยความรักความห่วงใยจากใจขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนและก็น้องๆทั้งสองหน่วยงานของเฮาที่ดูแลกับรายการอปมช.คุยข่าวของเฮาจะพี่ก็อุปมาจากคุณฟังในวันเสาร์หน้าเนาะเดี๋ยววันนี้คงต้องนำรายการล่ำลาจากคุณฟังกันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพกันเถอะนะโชคดีมีความสุขสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียและสหรัฐหารือกรณีกองทัพเรือสหรัฐโจมตีเรือพาณิชย์ที่มีลูกเรือชาวอินเดียสามลำในอ่าวโอมานฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิธิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
1: ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยานำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งวันนี้สำนักพระราชวังเปิดการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพได้จนถึงเวลา 12:00 น.โดยตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมารอเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปจำนวนมากด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตั้งแต่บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงเข้ารอยังจุดพักคอยบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานและเข้าบริเวณประตูมณีนพรัตน์เพื่อรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมชวนันท์มาลีรายงาน
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและกำหนดเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 นด้านกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างตั้งแต่วันนี้ถึง27มิถุนายนโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 14:00 นจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีพร้อมแนะนำเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่ผ่านบริเวณสนามหลวง6เส้นทางได้แก่เส้นทาง M1 สถานีท่าพระสนามหลวงเส้นทาง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวงเส้นทาง M7อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสนามหลวงเส้นทาง M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสนามหลวงเส้นทาง M9 สายใต้ใหม่สนามหลวงและเส้นทาง M16 ประตูเทวพิรมสนามหลวงให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปหรือจนกว่าประชาชนจะหมดนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารขอสอมกผ่านสนามหลวงกว่า18เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ต่างๆช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยขบวนจะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz สวท AM 819 kHz และสวท AM 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สวทในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการถ่ายทอดเสียงจากตั้งแต่เวลา 16:10 นเป็นเวลา 15:40 นและตั้งแต่เวลา 18:20 นถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จพิธีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาแสดงความอาลัยและเตรียมพร้อมเข้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 โดยนางอรชรตรีทองชาวจังหวัดชุมพรและนางกาญจนิษฐ์สุวรรณโณชาวนครศรีธรรมราชต่างรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประสบนิกรชาวไทยซึ่งตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: พระองค์ท่านทำสิ่งดีๆให้กับประชาชนของพระองค์ท่านเวลาน้ำท่วมพระองค์ท่านก็เสด็จไปดูแลเอาของไปแจกถ้าพระองค์ท่านไปไม่ทันพระองค์ท่านก็ส่งถุงยังชีพพวกนี้ไปแจกก่อนเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะคะว่าพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ท่านอยากบอกพระองค์ท่านว่าจะจงรักภักดีตลอดไปค่ะ
4: ก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะในพระมาน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านเราเห็นภาพที่แบบพระองค์ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยอะค่ะมากมายคุณงามความดีคุณประโยชน์ที่ท่านทำให้ประเทศไทยทำให้ประชาชนของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของประชาชนที่รักและเทิดทูนพระองค์ท่าน
2: ทั้งนี้ประชาชนที่มาต่างจับจองที่นั่งเพื่อรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมารวมถึงการดูแลด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: พระสงฆ์นิกรทั่วประเทศร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเช่นที่จังหวัดพะเยาพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณวิหารวัดศรีคมคำพร้อมเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
5: จังหวัดพะเยาประกอบพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยสารทหารตำรวจข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณวิหารวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองพะเยาขณะเดียวกันในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดพะเยาต่างพร้อมใจประกอบพิธีในเวลา 8:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วจังหวัดพะเยาโดยในพิธีประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยและถวายน้ำส่งพระศพพิธีทางพระพุทธศาสนาการเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์และร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเลยร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน
6: ายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำข้าราชการทุกภาคส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเลยร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเพื่อร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเคยเสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยระหว่างวันที่9ถึง11มกราคม2558โดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่ยอดภูเรือเพื่อทอดพระเนตรพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกณจุดชมวิวผาโหลนน้อยและจุดชมวิวสูงสุดของอุทยานแห่งชาติภูเรือพร้อมทั้งทรงปลูกต้นสน3ใบณบริเวณยอดภูเรือทรงปลูกต้นพยูงณบริเวณเรือนประทับอุทยานแห่งชาติภูเรือโดยต้นไม้ทั้ง2ต้นยังคงเจริญเติบโตเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำอันทรงคุณค่ายิ่งแก่ผืนป่าแห่งนี้ขณะเจ้าหน้าที่อุทยานและประชาชนผู้ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จต่างสำนึกในพระเมตตาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวไทยและผืนป่าธรรมชาติของประเทศอันเป็นแบบอย่างแห่งพระราชจริยวัตรอันงดงามซึ่งจะดำรงอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนานปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
0: จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
7: จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันณบริเวณถงอาคารสารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น1ก่อนที่ผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมถวายความเคารพและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดมาทั้งนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ต่างรู้สึกโศกเศร้าและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายดูแลประชาชนชาวไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอมารวมทั้งพระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายที่ทำให้ประชาชนเห็นว่ากฎหมายไม่ได้อยู่ไกลตัวโดยจะนำแนวปฏิบัติตนของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่าน Facebook His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk ความว่าพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอถวายความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
9: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนีนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดูนี้ด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสงค์นิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านถือเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงที่ไม่สามารถทดแทนได้สำหรับประเทศไทยเราจะยังจดจำพระองค์ในฐานะพระราชวงศ์ผู้ทรงคุณค่าแห่งชาติไทย พระองค์ได้ส่งเสริมมิตรภาพและสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียและไทยมาโดยตลอดเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสงค์นิกรชาวไทยโดยขอน้อมรำลึกในพระกรณียกิจและพระปณิธานของพระองค์ในการส่งเสริมความยุติธรรมหลักนิติธรรมและสิทธิสตรีซึ่งเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องทั้งในประเทศไทยและประชาคมระหว่างประเทศพระราชกรณียกิจในองค์การสหประชาชาติตลอดจนการทรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะคงไว้ซึ่งคุณูปการอันสำคัญสืบไปสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ข้อความจากนายจางเจี้ยนเวยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเสด็จสวรรคตส่วนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเผยแพร่ข้อความจากนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทยระบุว่าข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวญี่ปุ่นขอน้อมถวายความอาลัยต่อข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์รัฐบาลไทยและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการตลอดระยะเวลาหลายปีอันก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาราชอาณาจักรไทยและการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยนอกจากนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทยโดยได้เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นหลายครั้งรวมถึงส่งบรรยายพิเศษณสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารงานยุติธรรมแห่งสหประชาชาติและส่งเข้าร่วมการแข่งขันโตเกียวมาราธอนประชาชนชาวญี่ปุ่นต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเคารพเทิดทูนในพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและขอร่วมภาวนาให้ดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห
10: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
11: ในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานในพื้นที่ห่างไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพบว่าตามหมู่บ้านหลายแห่งการให้บริการสาธารณสุขยังเข้าไปไม่ถึงจึงโปรดให้สร้างศาลารวมใจให้ชาวบ้านได้มาอ่านหนังสือหรือพบปะกันและจัดมุมหนึ่งให้เป็นพื้นที่ของหมอหมู่บ้านให้ราษฎรเข้ามาฝึกเรียนรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและการใช้ยาสามัญประจำบ้านสามารถทำแผลปฐมพยาบาลและประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขได้พร้อมกับพระราชทานยาสามัญประจำบ้านไว้บริการประชาชนเมื่อการสาธารณสุขเจริญขึ้นหมอหมู่บ้านจึงค่อยๆลดบทบาทลงเช่นเดียวกับโครงการอื่นๆที่ทรงพระราชดำริไว้เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาหนึ่งราษฎรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วหรือมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบโดยตรงก็ทรงมองหาแนวทางช่วยเหลือด้านอื่นต่อไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องของสุขอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงทรงรับผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือโรงพยาบาลในภูมิภาคนั้นๆตามแต่แพทย์จะวินิจฉัยและหากจำเป็นต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครก็จะมีเจ้าหน้าที่ ประสานงานติดต่อผู้ป่วยและรับตัวเข้าโรงพยาบาลส่งให้จัดบ้านพักในซอยสุคันธารามเขตดุสิตให้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่มาจากจังหวัดต่างๆได้เข้าพักทั้งก่อนและหลังการรักษาตัวโดยมีตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่นั้นๆรับตัวไปส่งที่กองราชเลขานุการในพระองค์ก่อนเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังทรงคำนึงถึงจิตใจของผู้ป่วยอยู่เสมอด้วยทรงตระหนักว่าการที่ต้องจากบ้านและครอบครัวทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว้าเหวจึงมีพระราชสวนีให้ญาติหรือพี่น้องเดินทางมาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมทั้งพระราชทานค่าพาหนะรวมทั้งของใช้ส่วนตัวและหากผู้ป่วยเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะพระราชทานทุนทรัพย์ให้คนทางบ้านสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆแต่ละครั้งทรงช่วยให้ผู้ป่วยยากไร้มีโอกาสหายจากการเจ็บป่วยได้นับหมื่นรายเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าเชิงรุกปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดและแก้ปัญหาโนมินีอย่างเด็ดขาดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยเฉพาะการช่อโกงออนไลน์หรือซื้อสินค้าไม่ตรงปกซึ่งตำรวจและฝ่ายความมั่นคงดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยช่วงวันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569สามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ได้กว่า 100,000 URL ซึ่งความสำเร็จนี้มาจากการทำงานเชิงรุกร่วมกับตำรวจสากลและองค์กรระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดมีการทลายโกดังเก็บสารตั้งต้นยาเสพติดที่หากหลุดรอดออกนอกประเทศไปได้จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,100 ล้านเม็ดส่วนปัญหาโนมินีกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกันโดยมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจเป้าหมายที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหลายกลุ่มเช่นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเบื้องต้นมีผู้ที่น่าจะเกี่ยวข้องกว่า 40,000 รายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามในเชิงลึกต่อไปการประปาส่วนภูมิภาคช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพประชาชนขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินสำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม2569นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพประชาชนจึงขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินจากเดิม1รอบบินโดยกปภ.จะยังไม่ตัดน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องครอบคลุมลูกค้าของกปภ.234สาขาในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569หรือรอบบินเดือนเมษายนและมิถุนายนซึ่งได้รับใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม2569เช่นหากค้างชำระค่าน้ำและตัดน้ำในเดือนมิถุนายนจะขยายเป็นตัดน้ำในเดือนกรกฎาคมหากค้างชำระค่าน้ำและตัดน้ำในเดือนกรกฎาคมขยายเป็นตัดน้ำในเดือนสิงหาคมเป็นต้นนอกจากนี้กปภ.ยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆได้แก่ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ร้อยละ15สำหรับการขอติดตั้งประปาแบบถาวรเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน10เมตรไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้านผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์สูงสุด12เดือนและให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันทั่วประเทศกรมควบคุมโรคเปิดเผยหลังติดตามผู้เดินทางครบ21วันตามมาตรการเฝ้าระวังยืนยันไม่พบผู้ป่วยอีโบลาในไทยมั่นใจความเสี่ยงของคนไทยโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าปัจจุบันหลายประเทศยังคงติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดซึ่งจากการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในการดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการคัดกรองและติดตามผู้เดินทางที่เข้าสู่ระบบกักกันโรคจำนวนทั้งสิ้น16ราย ในจำนวนนี้ครบกำหนดการติดตามอาการ21วันแล้ว1รายเดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว2รายและอยู่ระหว่างการติดตามอาการ13รายจนถึงปัจจุบันไม่พบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทั้งรายสงสัยและรายยืนยันอีกทั้งประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังคัดกรองสอบสวนโรคห้องปฏิบัติการและทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการไม่ตื่นตระหนกและมั่นใจว่าความเสี่ยงของคนไทยโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะดร.สุพรหมยำชัยสังกระรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อประท้วงกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือพาณิชย์จำนวน3ลำซึ่งมีลูกเรือส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียในอ่าวโอมานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต3รายรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียเน้นย้ำว่าการที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและไม่มีความรับผิดชอบหรือความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารือครั้งล่าสุดระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียและสหรัฐทั้งนี้อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งลูกเรือไปปฏิบัติงานบนเรือพาณิชย์มากที่สุดในโลกโดยในปี2568มีลูกเรือชาวอินเดียที่ปฏิบัติงานอยู่มากกว่า 320,000 คนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายอันโตนิโอคอสตาประธานคณะรัฐมนตรีของสหภาพยุโรปหรือ EU และนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปที่ระบุว่า EU เตรียมกลับมาเริ่มกระบวนการเจรจาในการรับยูเครนและมอลโดวาเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU อีกครั้งในวันที่15มิถุนายนนี้หลังจากรัฐบาลฮังการีชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาเห็นพ้องที่จะยกเลิกการใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้เพื่อขัดขวางไม่ให้ยูเครนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิก EU ซึ่งเกิดในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออร์บานแห่งฮังการีด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความขอบคุณบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปที่ประกาศจะเริ่มเจรจาที่จะทำให้ยูเครนกลายเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งพร้อมเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญอันแข็งแกร่งสำหรับอนาคตของยุโรปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เสนอชุดมาตรการต่างๆรวมถึงการสนับสนุนทางการเงินมูลค่า540ล้านยูโรและการปรับเปลี่ยนนโยบายเกษตรร่วมของ EU โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรับมือกับราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการหยุดชะงักของอุปทานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้านนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารแห่งสหภาพยุโรปเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้การสนับสนุนภายใต้นโยบายเกษตรร่วมมีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของเกษตรกรและเพิ่มความแน่นอนด้านการเงินให้แก่ภาคเกษตรกรรมสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายพงไสยศักดิ์อินทรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวเนื่องในโอกาสวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายนของทุกปีระบุว่ารัฐบาลลาวยังคงมีความมุ่งมั่นขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบและคุ้มครองสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กมาโดยตลอดเนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของชาติและเป็นผู้สืบทอดการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อคุ้มครองเด็กและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กควบคู่ไปกับการเสริมสร้างกลไกการดำเนินงานและบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีส่วนร่วมในแผนริเริ่มระดับภูมิภาคและนานาชาติผ่านอนุสัญญาและกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยเม็กซิโก1ใน3ชาติเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาได้สิทธิ์จัดพิธีเปิดสนามเป็นชาติแรกที่สนามเอสตาดิโออัตเตกาโดยมีชากีราศิลปินชื่อดังชาวโคลอมเบียร้องเพลงใดๆเพลงประจำการแข่งขันในปีนี้ส่วนลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐก่อนเกมเจ้าภาพสหรัฐพบกับปารากวัยสำหรับการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเสมอกับบอสเนีย1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละ1แต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นตบเอาชนะหวงหยูซุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวัน21-15ทั้ง2เกมผ่านสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมรุธนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกช่วยกันตบเอาชนะชันยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ45ของโลกจากฮ่องกง2-0เกม21-15 21-19ไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟังหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพชิงชัยสโตรกเพย์72หลุมพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรแหวนพลอนงเพชรล้ำที่จับคู่กับโปรเปียโนอภิชยายุบลเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดหลังจบด้วยสกอร์อีเวนพาหลังอันดับ16ร่วมด้านสุวิทยาวินิจฉัยธรรมที่จับคู่กับเฉียนเพ่ยหวินจากไต้หวันทำสกอร์1โอเวอร์พาหลังอันดับ27ร่วมส่วนผู้นำหลังจบรอบแรกมีทีมทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาขยับขึ้นมารั้งจากฝูงร่วมกัน3ทีมประกอบด้วยคู่ของคามิลบอยจากสหรัฐอเมริกากับมิเชลจางจากจีนนิโคบรอดเอสทรูปจากเดนมาร์กกับเกมมาดรายเบิร์กจากสกอตแลนด์และเกอร์ลิงคอร์จากสหรัฐอเมริกาที่จับคู่กับฮีรานาวีสจากออสเตรเลียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026รอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับออสเตรเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าโค้ชเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้เล่นให้พร้อมที่สุดกับเกมรอบชิงชนะเลิศในวันนี้รวมไปถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับขณะที่จิรพงษ์แช่มสกุลกองหลังทีมชาติไทยชุด U19จากสโมสรบ้านบึง FC กล่าวว่าดีใจที่ทำตามเป้าหมายได้คือการเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันเล่นออสเตรเลียเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ในเกมรับต้องแย่งชิงจังหวะเล่นให้ได้ก่อนคู่แข่งต้องทำให้คู่แข่งเล่นได้ยากที่สุดและต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกม
14: ก็รู้สึกดีใจครับได้ทำตามเป้าหมายได้ครับขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นครับก็ขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสผมครับแล้วก็ยังมีจุดที่ต้องไปปรับปรุงอยู่ครับอาจจะชิงจังหวะเล่นก่อนครับให้เขาเล่นยากมากขึ้นครับแล้วก็มีสมาธิในเกมมากๆครับฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเชียร์พวกผมด้วยนะครับพวกผมจะทำเต็มที่ที่สุดครับ
13: สำหรับทีมชาติไทยชุด U19 จะลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับออสเตรเลียที่สุมาตราอุตาร่าเมนสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:15 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube BG Sport ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องหลังจบศึกสนามแรกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งผลงานของทีมนักตบสาวไทยแพ้ทั้ง4นัดมี2แต้มอยู่อันดับ17โดยเตรียมลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นัดแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลการีวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.โดยในวันที่16มิถุนายนเวลา 13:00 น.จะมีงานแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของประเทศไทยและความพร้อมของทั้ง6ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเสียดายที่สนามแรกแมตช์กับจีนและเบลเยียมไม่สามารถเอาชนะได้แต่ก็ได้เห็นว่านักกีฬาดาวรุ่งแสดงศักยภาพได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าจะนำข้อมูลจากสนามแรกมาแก้ไขในการสู้ศึกสนาม2ต่อไป
15: ก็เชื่อว่าสนามที่1เนี่ยนะครับในส่วนสตาฟโค้ชตั้งแต่เฮดโค้ชโค้ชออสเรื่อยมาจนถึงสตาฟเนี่ยนะครับก็คงจะได้กลับมาพูดคุยกันหารือกันว่าในสนามที่2ที่บ้านเราจะเล่นกันอย่างไรจะเตรียมความพร้อมกันอย่างไรนะครับสิ่งที่เราได้อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นข้อดีก็คือน้องๆนักกีฬารุ่นหลังเขาได้แสดงศักยภาพด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่นะครับก็เชื่อว่านักกีฬากลุ่มนี้ก็คงจะเป็นคลื่นลูกใหม่ นะครับที่จะมาทดแทนที่พี่อย่างมีคุณภาพในอนาคต
13: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันหมากรุกสากลเอเชียนอีสปอร์ตเชสครับ2026ในวันนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกและฟาเบียโนคาดูอาน่ามือวางอันดับ2ของโลกจากสหรัฐอเมริกามาร่วมรายการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาหะวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจดิจิทัลขณะที่กีฬาหมากรุกเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและสมาธิซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับเยาวชนยุคใหม่ขณะที่นายสาพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นการวางแนวทางในการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลก
16: ในรายการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราก็มีนักกีฬาระดับท็อปๆของอาเซียนนะครับมาแข่งขันในรายการนี้แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็ได้แมกนัสคาร์ซันซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับก็จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ด้วยรวมกระทั่งคุณฟาเบียโนคาลูวาน่าซึ่งเป็นมือสองของโลกนะครับก็เข้ามาแข่งขันรายการนี้ด้วยรายการของเราเนี่ยก็คือว่าก็จะดูว่าพัฒนาส่งเสริมเยาวชนส่งเสริมผู้สนใจเกมกีฬาที่วางแผนอย่างเงี้ยจะทำยังไงบ้างก็คงจะดูกันในรายละเอียดต่อไปนะครับแต่ครั้งนี้ก็คือเป็นการจุดประกายเป็นมายสโตนนะครับในครั้งแรกมาดูว่าเราจะทำยังไงให้มันกีฬาชนิดนี้เราไปทัดเทียมคู่แข่งในอาเซียนแล้วก็ในระดับโลก
13: สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยคัดเลือก24นักกอล์ฟเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Pevit Pro 2026เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพอย่างใกล้ชิดโดยประเดิมสนามแรกร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนำโดยโปรพรหมมีสวัสดิ์โปรพีระดอนปัญญาชนะเศษโปรจักรนาถอินมีและโปรกิติพงษ์ไพฑูรย์เจริญสุขร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการเล่นและแนวคิดการวางแผนเกมจากสถานการณ์จริงในสนามแบบตัวต่อตัวที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโดยมี4นักกอล์ฟเยาวชนคือณัฐอินทระพระนายเหรียญไกรสลันพงษ์หงอมตะและพีรพัฒน์อุดมรัตนานนท์สำหรับ Pevit Pro 2026จะจัดต่อเนื่อง6สนามโดยสนามต่อไปจะมีขึ้นร่วมกับ Thai LPGA Tour ในรายการสิง NSF Lady Championship 2026ที่เดอะวินเทจคลับจังหวัดสมุทรปราการในวันที่7กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
18: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
19: ์วันนี้เสนอคำว่าจนจำนนคำว่าจนเขียนจอจานนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออัตคัดขัดสนฝืดเคืองมีเงินไม่พอยังชีพเช่นเมื่อยังเด็กเขาจนมากครอบครัวต้องหาของป่ามาประทังชีวิตอีกความหมายหนึ่งคือแพ้ไม่มีทางสู้เช่นแดงเล่นหมากรุกเก่งมากทำให้คู่เล่นจนในกระดานเสมอคำว่าจนมีความหมายว่าไม่มีทางสู้หาเหตุผลหรือข้อโต้แย้งมาสู้หรือหักล้างไม่ได้ใช้ในการสู้รบการโต้เถียงหรือการต่อสู้ทางคดีความคำว่าจนแผลงเป็นจำนนก็ได้เช่นผู้ถูกกล่าวหาจำต้องสารภาพผิดเพราะจำนนต่อหลักฐานในบางบริบทคำว่าจำนนใช้คำว่าจนแทนไม่ได้เช่นเขายอมตายแต่ไม่ยอมจำนนแก่ศัตรู
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: ก ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 20:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 12:53 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น. ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150 มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ไม่เสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11 กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคหกรรมโดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กศค.และกก.รับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดย่าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่15-26มิถุนายนนี้ในวันเวลาราชการ9:00 น.-16:00 น.ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักการศึกษาเว็บ portal.bangkok.go.th/bangkokeducation ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตขับรถและมีใบอนุญาตขับรถและอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครได้ด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคม

0: ประเทศไทยที่พบว่าปัญหาการถูกหลอกลวงทางออนไลน์มีสถิติสูงอย่างน่ากังวลในปี2568โดยข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพบว่า3อันดับอาชญากรรมออนไลน์ที่คนไทยถูกหลอกลวงมากที่สุดในปี2568คือ 1. หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ 55.38%โดยมิจฉาชีพจะแฝงตัวในแพลตฟอร์มออนไลน์หลอกขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริง 2. หลอกให้โอนเงินเพื่อรับเงินรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่น 13.73% โดยหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อแต่ต้องชำระค่าสมาชิกภาษีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนได้รับรางวัลและ 3.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ 7.73% เป็นการหลอกลวงให้ทำกิจกรรมใดๆโดยซื้อแพ็กเกจเพื่อค้ำประกันงานโดยแรกๆอาจได้ผลตอบแทนจริงและจะพยายามให้เหยื่อลงทุนสูงขึ้นก่อนจะถูกหลอกเอาเงินไปซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบของกลโกงออนไลน์นั้นมีหลากหลายเช่นการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงการหลอกให้โอนเงินโดยอ้างรางวัลหรือสิทธิพิเศษหลอกให้สมัครงานหรือโอนเงินลงทุนเพื่อผลตอบแทนสูงการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานต่างๆหรือการส่งลิงก์อันตรายผ่านข้อความ SMS อีเมลหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินทั้งนี้แพทย์ด้านสุขภาพจิตและนักวิชาการด้านความปลอดภัยดิจิทัลต่างเห็นตรงกันว่าความเสี่ยงสำคัญของกลโกงออนไลน์ไม่ได้จำกัดเพียงเรื่องเงินเสียหายเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ตกเป็นเหยื่อเช่นความเครียดความกลัวต่อการใช้งานออนไลน์ในอนาคตหรือแม้แต่ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เกิดจากการสูญเสียทรัพย์สินดังนั้นการรู้ทันกลโกงและการเตรียมตัวป้องกันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อป้องกันตัวเองจากกลโกงออนไลน์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำให้ผู้ใช้งานทุกคนทำตามแนวทางพื้นฐานเช่นตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาก่อนคลิกลิงก์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินล่วงหน้าหรือให้ข้อมูลธนาคารแก่บุคคลหรือองค์กรที่ไม่รู้จักใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากและเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ขั้นตอนรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบป้องกันไวรัสอยู่เสมอเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากมัลแวร์และภัยไซเบอร์อื่นๆนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในไทยก็ได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ป้องกันอาชญากรรมออนไลน์และสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุอย่างเช่นหมายเลข1441เพื่อให้ประชาชนสามารถรายงานเหตุการณ์หรือขอคำแนะนำเมื่อสงสัยว่าตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวงท่านผู้ฟังคะการหลอกลวงออนไลน์เป็นภัยที่เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีแต่การเสริมสร้างความรู้ความระวังและการปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยพื้นฐานสามารถช่วยลดโอกาสที่เราจะตกเป็นเหยื่อได้เพราะโลกออนไลน์ควรเป็นพื้นที่ที่เราใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยไม่ใช่สถานที่ที่สร้างความเสียหายทั้งในด้านการเงินและความมั่นใจในชีวิตประจำวันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องรู้ทันกลโกงออนไลน์ป้องกันได้ก่อนตกเป็นเหยื่อเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบ

0: ที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที
4: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอน เพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
2: สารคดี แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันประชาชนจับจองพื้นที่ตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าจับจองพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รอการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
6: บรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยช่วงบ่ายวันนี้มีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาแสดงความอาลัยแล้วเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 น.ท่านเอกสิริศักดิ์สุขใสอายุ58ปีกล่าวถึงความประทับใจเมื่อครั้งได้มีโอกาสถวายงานจึงตั้งใจเดินทางด้วยใจแห่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่รอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแนะนำเส้นทางรวมถึงดูแลประชาชนหากเกิดอาการเจ็บป่วยระหว่างรอเฝ้ารับเสด็จท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เช่นเดียวกับที่บริเวณถนนราชดำเนินในและถนนหน้าพระลานมีประชาชนจับจองพื้นที่ริมสองฝั่งถนนเพื่อเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
7: ที่บริเวณถนนราชดำเนินในด้านหน้าศาลฎีกาและบริเวณถนนหน้าพระลานได้มีประชาชนเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้ารอรับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาที่จะเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยอำนวยสะดวกให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยนางอรุณีตระกูลสุภชัยชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเดินทางมาตั้งแต่เวลา 5:00 น.กล่าวด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยางชีพพระราชทานจากมูลนิธิเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเช่นเดียวกับนางสาววิสารัตน์ผลวัฒน์ที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ภายหลังได้เข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพภายในพระบรมมหาราชวังโดยตั้งใจจะรอขบวนเชิญพระศพด้วยความจงรักภักดีชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุเต็นท์ขนาดใหญ่ของงานเฉลิมฉลองโบสถ์แห่งหนึ่งพังถล่มในรัฐเวอร์จิเนียทางตะวันออกของสหรัฐส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัฐเวอร์จิเนียทางตะวันออกของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเต็นท์ขนาดใหญ่ในงานเฉลิมฉลองโบสถ์ครบรอบ20ปีของการก่อตั้งโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองโมเนตารัฐเวอร์จิเนียพังถล่มลงมาเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายทางการรัฐเวอร์จิเนียยืนยันว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการถล่มของเต็นท์ในโบสถ์แห่งนี้ขณะเดียวกันนางแอบิเกลสเปนเบอร์เกอร์ผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองโมเนตาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำแล้วก็ท่านรองอธิบดีอัยการภาค9อาจารย์ณรงค์ศรีรสันต์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ณรงค์ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้ท่านอาจารย์ก็มานั่งจัดรายการในห้องส่งด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้รายการของเราเนี่ยมาเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะมีการถ่ายทอดสดนะคะขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลา 15:45 นาทีเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เมื่อสักครู่ที่เราฟังข่าวมีพระสงฆ์นิกรไปรอนะคะรับเสด็จเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะก็ไปเฝ้ารับเสด็จกันด้วยนะคะมีเส้นทางขบวนเชิญพระศพนะคะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนิดนึงนะคะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเส้นทางขบวนเชิญพระศพก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระรามสี่ค่ะไปแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทจากแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยานะคะแล้วก็ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารนะคะจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีนะคะที่หมายก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบด้านการจราจรด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: ก็เห็นบอกว่าทางขสมก.ก็มีการปรับเปลี่ยนนะเส้นสายการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะก็วันนี้ถ้าหากว่าใครจะไปในเส้นทางดังกล่าวนะคะก็ดิฉันว่าเพื่อความสบายใจของเราว่าฟ้าฝนไม่แน่ว่ามันจะตกหรือเปล่านะคะก็พกร่มไปด้วยก็ดีเพราะเสื้อกันฝน
2: ในระหว่างทางที่เคลื่อนพระศพเนาะ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายกับท่านอัยการก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได
2: ้
1: นะคะก็เดี๋ยวบอกหมายเลขโทรศัพท์นะคะ022769717 022769721แล้วก็สายด่วน0817159551-3นะคะ
2: หรือว่าช่องทางของ Facebook Live เนาะที่รับฟังรายการนี้อยู่นะครับท่านใดที่เปิด Facebook Live ชมอยู่นะครับถ้าทันในช่วงนี้ก็สามารถฝากคำถามไว้ได้นะครับในช่องของ Messenger Facebook นะครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับเมื่อกี้ทั้งเป็นเบอร์02และเบอร์081นะครับ0817159551-3เนี่ยนะครับทราบว่ายังเป็นเบอร์ไลน์ด้วยเนาะสามารถสอบถามทิ้งคำถามเอาไว้นะครับเพื่อให้ทางทีมงานหลังใหม่ได้ติดต่อนะครับเพื่อที่จะได้รับปัญหาของท่านมาแล้วก็มาช่วยกันตอบปัญหาแล้วก็รับช่วงในการแก้ไขปัญหา
1: ครับก็พูดถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าพระองค์ภาเนี่ยนะคะท่านก็ทรงมีบทบาทสำคัญมากๆเลยต่องานยุติธรรม
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยนะคะก็เรียกว่าในส่วนของการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆให้กับผู้ต้องขังหญิงนะคะนี่ทั่วโลกเลยนะคะที่ท่านได้ผลักดันตรงเนี้ยสู่เวทีสหประชาชาตินะคะก็จนนำไปสู่การที่เรียกว่า มีข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างเป็นทางการแล้วก็ให้เกียรติประเทศต้นเรื่องด้วยการเรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือว่า Bangkok Rules นะคะในปี2553นั่นเองนะคะพูดง่ายๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยก็มีความต้องการต่างจากผู้ชายนะเวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าในการออกแบบเรือนจำทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงผู้หญิงผู้ชายไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้นะคะผู้หญิงเนี่ยบางทีก็มีผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะมีคุณแม่ลูกอ่อนเพราะฉะนั้นหรือว่าเคยมีความรุนแรงที่เคยเผชิญมานะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่แตกต่างจากผู้ชายนะคะ
2: แล้วก็พระองค์ทรงเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอัยการนะครับคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
2: เพราะว่าตั้งหลังจากพระองค์จบการศึกษามานะครับท่านก็จริงๆไม่ต้องทํางานท่านก็เป็นเจ้าฟ้าอยู่แล้วถูกมั้ยครับสมัยก่อนนะครับแต่ท่านก็ทรงเลือกอาชีพนักกฎหมายที่ท่านได้เรียนมานะครับเล่าเรียนมาแล้วก็ทรงเลือกตัดสินพระทัยนะครับมาดํารงตําแหน่งพนักงานอัยการนะครับน่าจะเป็น2549ถ้าผมจําปีไม่ผิดนะครับก็เข้ามาก็ทรงดํารงพระองค์นะครับเหมือนกับอัยการทั่วไปคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
2: อบรมนะครับฝึกนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติแล้วก็ว่าความแล้วก็สืบพยานจริงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงขับเคลื่อนโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีหรือความรุนแรงในครอบครัวนะครับจนได้กฎหมายยุติความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็พรบคุ้มครองเด็ก46นี่มาก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านก็มาขับเคลื่อนพระองค์ท่านก็มาขับเคลื่อนสร้างนะครับยุติความรุนแรงจังหวัดขึ้นมาให้สมาชิกในประเทศของเราสมัครสมาชิกได้ 300,000 กว่าครัวเรือนเนี่ยแล้วก็นำไปเป็นตอนนั้นพระองค์ได้ขยับเป็นทูตสันติภาพไมตรีด้านยุติความรุนแรงของ UN ก็นำไปนะครับเอารายชื่อของคนไทยเนี่ยยุติความรุนแรงเราจะได้ยินกระดิ่งยุติความรุนแรงของพระองค์พาในสมัยก่อนขออนุญาตเอ่ยนามพระนามในสมัยก่อนเนาะเราก็จะเห็นว่ายุตินี้นะครับกระดิ่งนี้ไม่ได้ยินนะครับให้รู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็เมื่อมีเหตุนะครับก็จะต้องช่วยเหลือเข้าไปไม่ใช่อยู่เฉยๆนำความรุนแรงในครอบครัวหรือกับเด็กและสตรีนั้นจะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวสมัยก่อนใครเห็นปุ๊บคุณสุภาก็จำได้เฮ้ยอย่าไปยุ่ง
1: อย่าไปยุ่งนะเรื่องในครอบครัวเขาอะไรนี้
2: เขาตีกันกลายเป็นเรื่องสังคมเราจะยอมให้คนเหล่านี้ทำร้ายลูกเมียหรือทำร้ายคนในครัวเรือนไม่ได้จะเห็นว่าก็เป็นทรัพย์สินไม่ได้ก็มาจากแนวพระดำริของพระองค์เนี่ยครับที่มาให้ชาวอัยการหรือชาวคนที่ทำงานด้านสังคมเนี่ยกลับมานำเรื่องพวกนี้ไปนะครับเป็นประเด็นสำคัญตระหนักขึ้นมาจนปัจจุบันโครงการก็ยังอยู่แล้วก็กลายจากเป็นสำนักงานกิจการพระองค์พาในสำนักงานการสูงสุดนั้นก็ได้กลายมาเป็นสถาบันนิติวัฒน์นะครับพระองค์ได้ทรงให้พระราชทานนามสถาบันนิติวัฒน์เนี่ยครับให้เป็นที่อยู่ถึงปัจจุบันในสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับในส่วนอัยการสมรัฐได้พระองค์เขาได้รับทรงพระนามว่าเจ้าหญิงนักกฎหมาย
1: เจ้าหญิงนักกฎหมาย
2: เจ้าหญิงนักกฎหมายเราจะได้ยินคำนี้อยู่ประจำนะครับแล้วก็ตอนที่ท่านพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์
1: ค่ะ
2: นะครับก็ท่านก็ทรงงานจริงๆนะครับผมเห็นที่ภาพหรือว่าตอนที่เราไปจัดโครงการที่ระยองเนาะตอนนั้นสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ที่ผมอยู่เนี่ยก็มีหน้าที่ของดูแลงานของระยองด้วยก็สนับสนุนพระองค์ก็จัดโครงการนะครับเดินวิ่งวอล์กเรนลี่ยุติความรุนแรงเราก็ไปร่วมงานนะครับแล้วก็ตัวของการฝึกอบรมนะครับบรรยายชาวบ้านนะครับคุณสุภรัตน์ก็จัดโครงการบรรยายหัวข้อหน้าที่ของการคุ้มครองสิทธิ์บรรยายหัวข้อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอะไรเนี้ย
1: ะ
2: นะครับพระองค์ก็ทรงบรรยายก่อนเราไปนั่งเราอยู่คิว2เราก็ไปนั่งรอก็ได้รับเกียรติจากพระองค์เนา
1: ะ
2: ครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือเชิญนะครับอธิบดีการคุ้มครองสิทธิ์นายณรงค์ศรีรสันเนี่ยนะครับไปร่วมเป็นวิทยากรในโครงการของพระองค์ก็เป็นความภาคภูมิใจไปร่วมต่อท้ายจากพระองค์แล้วก็ได้นั่งร่วมโต๊ะเสวยนะครับท่านก็ให้เกียรติเหมือนกับเป็นเจ้าของจังหวัดอ่ะท่านเป็นนายการจังหวัดท่านเชิญเราไปจากส่วนกลางท่านก็ถามต้องทำอะไรบ้างน้องๆก็ถามว่าอันนี้ก็ส่วนมากก็นั่งทานข้าวกับวิทยากรก็ท่านพระองค์จะให้เข้ารับโต๊ะเสวยด้วยไหมก็บอกเอ้าเราเป็นเจ้าบ้านนี่ก็ทำเหมือนกันก็เลยได้นั่งร่วมโต๊ะเสวยเหมือนกับอัยการทำกับพี่กับน้องเหมือนกันทรงใช้วิธีชีวิตแบบปกติในชาวอัยการนะครับแล้วก็ตอนที่สุดท้ายก่อนพระองค์จะเป็นเยาวชนนะครับระยองนะครับท่านก็มาฝากเรื่องยุติการเลือกตีตราและเลือกปฏิบัตินอกจากท่านทำเรื่องของสิทธิผู้หญิงในเรือนจำใช่ไหมครับท่านก็ทำเรื่องHIVในเรือนจำด้วยเพราะว่าคนเหล่านั้นจะถูกกีดกันรังเกียจนะครับอยู่กับเพื่อนในเรือนจำไม่ได้ถูกแบ่งแยกไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับยาต้านเพียงพอจนสุดท้ายทั้งเรือนจำทั้งพระองค์ก็ทำกันมายุติการตีตาและเรียกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อHIVในสถานเรือนจำรวมทั้งต่อสมเด็จพระ พระองค์สมนะขอเรียกพระองค์สมเนี่ยท่านก็ได้รับรางวัลทูตสันติภาพไมตรีในเรื่องการยุติการตีตายและเรียกปฏิบัติจาก UN นะครับก็เลยนำโครงการนี้มามอบให้กับสกช. อัยการเหมือนกันบอกว่าอัยการสกช.เอาไปทำต่อเถอะนะครับป้องกันการตีตาและเรียกปฏิบัติแล้วก็รณรงค์ไม่ให้มีการตีตาและเรียกปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้วยการแก้ไขปัญหาเอดส์ผมเชื่อว่าผลงานท่านนะครับเต็มไปหมดนะครับพูดยังไงก็ไม่หมดนะครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยค่ะงานยุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของคนที่ทำงานในกระบวนการยุติธรรมนะคะโดยเฉพาะท่านอัยการก็ได้มีโอกาสที่เรียกว่ามีประสบการณ์นะคะในการทำงานนะคะตรงนั้นในส่วนของดิฉันเองก็อยากจะเล่านิดนึงเพราะว่าในสมัยที่เป็นนักข่าวเนี่ยก็เคยมีโอกาสตามเสด็จพระองค์ท่านนะคะกับพระองค์โสมไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งพระองค์พาเนี่ยตอนนั้นท่านก็ยังทรงพระเยาว์ประมาณ11ชันษานะคะแล้วก็ไปประกวดแข่งขันบทกลอนไฮกุบทกลอนไฮกุนี่เป็นบทกลอนของญี่ปุ่นนะคะท่านก็ทรงมีความสามารถในด้านนี
2: ้
1: นะคะก็ท่านก็มีโอกาสตามเสด็จไปแล้วก็ได้เห็นด้วยท่านก็ทรงน่ารักเป็นกันเองนะคะเหมือนกับที่เราทราบกันนะ
2: ค
1: ะก็เป็นความประทับใจในครั้งหนึ่งนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะก็ในช่วงเวลานี้ก็เข้าใจว่าหลายๆคนก็เรียกว่าไปเฝ้ารอนะคะตามเส้นทางขบวน
2: เคลื่อ
1: นพระศพเนี่ยกันอย่างตลอดเส้นทางนั่นแหละนะคะ
2: แล้วก็ถ่ายทอดโดยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคุณสมรัตน์ครับวันนี้
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับทราบว่ากรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นแม่ขายใหญ่ในการถ่ายทอดศพถ่ายทอดสดพิธีเคลื่อนพระศพนะคร
1: ับ ก็เวลาประมาณ 15:40 นาทีอันนี้เป็นกำหนดการใหม่นะคะเดิมเนี่ยก็คือ 16:10 นาทีก็ขยับขึ้นมาเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราก็มาพบกับคุณผู้ฟังเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราคุยเรื่องกฎหมายกันนิดนึงนะก่อนที่จะรับสายมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะกับการพยายามฆ่าฟังดูมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าต่างกันขนาดไหนและโทษเป็นอย่างไรนี่ให้ท่านอัยการได้อธิบายกันค่ะ
2: ก็มาจากจริงๆคำถามกฎหมายเหล่านี้ก็มาจากผู้ฟังนั่นแหละครับที่ถามเข้ามาแล้วก็เขาติดใจนะครับติดใจในการดำเนินคดีอาญาของตำรวจติดใจในดำเนินคดีอาญาของอัยการนะครับแล้วก็ติดใจในคำพักษาของศาลนะครับบางครั้งก็เหมือนกับว่าเขาถูกพยายามฆ่าไหมแต่ปรากฏว่าบางทีเราสืบไปสืบมานะครับผู้พิพากษาหรือศาลอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแค่ทำร้ายร่างกายแล้วถึงตายนะครับคำว่าพยายามฆ่ากับทำร้ายร่างกายนะครับมันต่างกันตรงที่เจตนาเป็นหลักแน่นอนนะครับเพราะเราดูที่เจตนานะครับเจตนาฆ่าเนี่ยนะครับกับเจตนาทำร้ายเนี่ยมันห่างกันเยอะมากนะครับแต่พอเวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับเราดูข้อที่จริงแล้วมันแค่ก้ำกึ่งนะครับโดยหลักเจตนานะครับในการกระทำความผิดของกฎหมายนะครับผู้ใดต้องรับโทษในทางอาญาต้องกระทำโดยเจตนาเจตนาในทางกฎหมายมีอยู่สองส่วนคือเจตนาประสงค์ต่อผลคืออะไรครับคืออย่างเช่นต้องการจะทำร้ายเขาก็หมัดไปต่อยเลยต้องการจะทำร้ายเขาก็เอาไม้ไปตีนี่คือประสงค์ต่อผลนะครับอีกเจตนาหนึ่งก็คือเจตนาลิงเห็นผลนะครับอย่างเช่นโมโหนะครับโกรธใครก็ไม่รู้ไม่มีใครอยู่ในรถเมย์เลยคึกขนองเอาปืนยิงเข้าไปในรถเมย์อย่างนี้ไม่มีใครเป็นคู่กรณีกับคุณเลยแต่คุณคึกขนองหรือลองปืนของคุณก็แล้วแต่คุณประสงค์คุณลิงเห็นผลได้ว่ายิงปืนเข้าไปในรถเมย์นั้นอาจจะเป็นทำให้คนตายได้เห็นไหมครับนั่นคือเจตนาเล็งเห็นผลกับประสงค์ต่อผลมันต่างกันก็นำไปใช้ถึงทำร้ายร่างกายด้วยนะครับในกรณีพยายามฆ่านั้นนะครับเราดูจากไหนครับดูจากกรณีของการ1ใช้อาวุธอะไรเอาละครับคุณใช้ปืนยิงเขาเนี่ยนะครับไม่รู้หรอกคุณบอกตั้งใจจะยิงตรงไหนก็แล้วแต่แต่ปืนไปโดนขาอันนี้ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณเป็นนักแม่นปืนระดับโลกจริงๆเนี่ยนะครับคุณมีสิทธิ์โดนพยายามฆ่าได้ถ้าเขาไม่ตายนะครับเพราะว่าคุณใช้อาวุธปืนที่รุนแรงนะครับ
1: คือดูที่อาวุธด้วยว่าอาวุธนั้นมีความรุนแรงขนาดที่จะทำให้คนเสียชีวิตได้
2: ได้ครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของมีดดาบนะครับเหล็กขุดชาร์ปอะไรพวกนี้ครับคุณใช้เข้าไปเนี่ยโอเคละคุณบอกคุณแค่เจตนาทำร้ายแล้วคุณมีโอกาสเลือกจุดที่คุณทำร้ายไห
1: ม
2: ถ้าคุณบอกว่ามีคนล็อกแขนล็อกขาให้คุณแทงแล้วคุณเลือกแทงหน้าอกที่บริเวณหัวใจหรือปอดไอ้อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของทำร้ายร่างกายแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องของอาวุธแล้วก็เลือกได้ว่าจะทำร้ายจุดไหนที่สำคัญหรือคุณใช้ไม้พลองไม้เบสบอลคุณเลือกตีขาเอาโอเคคุณอาจจะมีเจตนาทำร้ายแต่ถ้าคุณเลือกตีศีรษะนะคุณสุภรัตน์เห็นไหมคุณมีอาวุธเป็นไม้ก็จริงแต่คุณเลือกจุดสำคัญนะครับอาจจะมึงก็ตายได้นะครับแล้วที่เหลือก็เรื่องของการเจตนาที่ใช้จริงๆบางคนบอกว่าเอ้าอัยการเอาปืนมาจ่อหัวนะครับแล้วก็พูดเหมือนวัยรุ่นทะเลาะกันในผับนะครับหรือร้านอาหารต่าง แล้วก็ไปเอาปืนมาแล้วก็จับมาถึงก็จี้ขมอมเลยมึงอยากตายไหมมึงอยากตายใช่ไหมมึงอยากตายใช่ไหมนะครับ 3-4 ครั้งแล้วสุดท้ายพออีกคนกลัวอีกคนกลัวก็เลยเอาปืนไปเก็บบางคนก็บอกถ้าไปแจ้งความที่โรงพักคุณสมรัตน์อย่างน้อยต้องแจ้งพยายามฆ่าแน่นอนแต่ถามนะครับพอมาดูในหลักกฎหมายใช้วุฒิปืนไหมเมื่อกี้ใช้นะครับแล้วก็เลือกจุดสำคัญไหมเลือกปัญหาต่อมาคือมีโอกาสทำไหมถามว่ามีโอกาสจะยิงไหมมีแล้วเขายิงไหมเขาก็ไม่ยิงเห็นไหมครับนั่นคือไม่มีเจตนาฆ่าคุณสมรัตน
1: ์
2: มันกลายเป็นเจตนาเลยครับทำร้ายก็ไม่ได้ทำร้ายมันมีเจตนาแค่ข่มขู
1: ่
2: อย่างเงี้ยครับมันดูต้องเวลาอัยการหรือตำรวจหรือศาลเนี่ยท่านพิจารณานะครับคุณสมรัตน
1: ์
2: มันไม่ได้พิจารณาเฉพาะเรื่องอาวุธอย่างเดียวนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับพอใช้แล้วแม้กระทั่งใช้ปืนก็จริงคุณสมรัตน์เจตนาจะฆ่าก็จริงมันอาจไปป้องกันได้ไหมอีก
1: จะเป็นการป้องกันตัวหรือเปล่าแต่พลาดไปโดน
2: ใช
1: ่เสียชีวิตอย่างนี้
2: อย่างเงี้ยครับ
1: เพราะมันก็มีเรียกว่าการตัดสินคดีลักษณะนี้ก็ต้อง
2: มันดูทุกมุมครับ
1: ดูละเอียดนะ
2: ที่สำคัญที่สุดก็คือความเห็นแพทย์ความเห็นแพทย์อย่างเช่นใช้ปืนปากกานะครับยิงเข้าไปที่หน้าขาอย่างเงี้ยครับแพทย์ก็บอกว่าใช้ปืนปากกาที่ทำเองผลิตเองนะครับแต่เลือกยิงได้ก็คือเดินเข้าไปก็ยิงเข้าไปที่หน้าขานะครับเขาไม่ได้ยิงหัวใจไม่ได้ยิงหัวนะครับอย่างนี้ก็เลือกยิงอาจจะเป็นเรื่องของการประสงค์จะทำร้ายได้ไหมนะครับไม่ได้มีเจตนาจะฆ่านะครับแต่ถ้าเกิดไปตัดเส้นเลือดใหญ่ที่ขาหนีบปรากฏว่าเสียเลือดมากเลยออกเป็นลิตรออกอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ันนี้ก็อาจจะเป็นทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับหรือในกรณีที่เราเคยเห็นนะครับต่อยหมัดเดียวเปรี้ยงเลยคุณสมรัตน์เป็นนักมวยมีคนเข้ามาก็เอาสิเข้ามาเปรี้ยงเดียวหัวฟาดฟุตบาทเขาตายเพราะศีรษะกระแทกฟุตบาทโดยกระทบอย่างรุนแรงและมีเลือดข้างในสมองอันนี้ไม่ได้มีเจตนาฆ่าเลยจะต่อยกันนี่แหละครับแต่ปรากฏว่าพอฟาดปุ๊บหัวไปฟาดฟุตบาทตายอย่างนี้ก็ผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นต้องเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างเงี้ยครับและที่สำคัญพยายามฆ่าเนี่ยใบรับรองแพทย์นี่มีความสำคัญมากอย่างเช่นเรามองว่าเราใช้มีดแทงเข้าไปที่หน้าอกนะครับแล้วก็แพทย์ลงความเห็นว่านะครับความลึกประมาณสัก3นิ้ว6นิ้วอย่างเงี้ยครับแล้วลึกไปถึงปอดชั้นในนะครับแสดงว่าคนคนนี้แทงอย่างแรงคุณสมรัตน์แทงอย่างแรงคุณใช้มีดก็จริงนะ
1: แ
2: ต่คุณแทงลึกมากแทงอย่างแรงนะครับมีความลึกประมาณ6นิ้วแล้วลึกไปถึงช่องปอดนะครับปอดมีรูมีลมออกทางช่องปอดแพทย์ลงความเห็นว่าหากไม่มารักษาทันท่วงทีถึงแก่ความตายได
1: ้
2: อย่างนี้ก็มีดก็จริงนะครับเลือกแทงได้อาการหนักนะครับฟังความเห็นแพทย์แล้วเป็นพยายามฆ่าได
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเราจะไปตามสื่อหรือตามข้อเท็จจริงที่ออกมาไม่ได้ต้องดูจากสำนวนทั้งหมดนะครับเวลาที่จะสั่งคดี
1: อ
2: ันนี้ก็ต้อง
1: ว่าโทษมันก็ต่างกันเยอะใช่ไหม
2: ต่าง
1: ใช่
2: ครับต่างมากเลยฆ่าผู้อื่นตายนี่ประหารชีวิตตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายเนี่ยมันมีทำร้ายร่างกายหลายแบบอีกทำร้ายถึงตายเนี่ยก
1: ็
2: โทษอีกแบบนึงนะครับก็คือ3ปี15ปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทำร้ายปกติเนี่ยแล้วไม่อันตรายแก่กายเนี่ยก็แค่1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 ถ้าทำร้ายแล้วมีบาดแผลอย่างเช่นนะครับเลือดออกนะครับหรือจมูกแตกนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นแค่จำคุกไม่เกิน2ปีแต่ถ้าไปทำร้ายเขาตีปั้งเอามือยกมือปุ๊บมือหักอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นทำร้ายสาหัสนะครับประกอบกรณียกินได้ไม่เกินเกินกว่า20วันหรือแขนขาหักพวกนี้นะครับหรือตาบอดนะครับหรือหน้าเสียโฉมเอาน้ำกรดสาดอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้เป็นทำร้าย6เดือนจำคุกไม่เกิน10ปีโทษต่างกันเยอะครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาก็ต้องดูว่าเขาทำผิดแค่ไหนก็ต้องลงโทษตามสถานะพฤติการและการกระทำครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับ
1: คือการตัดสินคดีเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอัยการผู้พิพากษาเนี่ย
2: ค
1: ือรู้เรื่องกฎหมายอย่างแม่นยำอย่างเดียวไม่พอ
2: ไม่พอครับ
1: ต้องมีศาสตร์อื่นๆที่ประกอบด้วย
2: วิทยาศาสตร์ก็ต้องใช้แพทย์ก็ต้องใช้
1: แพทย
2: ์นะครับแล้วก็อาวุธขนาดนะครับพวกนี้นะครับต้องมานั่งชั่งน้ำหนักนะครับโอเคละดุลพินิจของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันตำรวจอาจจะมองเป็นทำร้ายร่างกายอ
1: ั
2: ยการอาจจะมองเป็นสั่งให้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมเป็นพยายามฆ่า
1: ค่ะ
2: นะครับพอไปถึงศาลอาจจะฟังเป็นตามอัยการว่าหรือศาลจะกลับไปมองเหมือนตำรวจว่าก็ต้องว่ากันตอนสืบพยานอีกทีนึงอย่าลืมนะครับว่าตำรวจกล่าวหาอัยการก็รับสำนวนจากตำรวจแต่ศาลน่ะท่านโชคดีเพราะเมื่อไปถึงศาลแล้วเนี่ยเขามีทนายความเขามีการซักถามเขามีการซักค้านกันด้วยศาลท่านจะฟังข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้ง2ด้านโดยเคลียร
1: ์
2: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าระบบกล่าวหาเราเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นกฎหมายระดับนี้เข้าไปตามลำดับแบบนี้ครับ
1: ศาลเราก็ยังมีถึง3ศาลนะช
2: ั้
1: นต้นอุทธรณ์ฎีกา
2: ศาลชั้นต้นลงโทษศาลอุทธรณ์ยก
1: าจจะยกก็ได้ใช่ไหม
2: สารดีการลงอีก
1: นะครับก็บางทีก็พลิกคดีพลิกไปพลิกมาเหมือนกัน
2: บางทีเราได้ยินเนาะ
1: หรือบางทีสารชั้นต้นตัดสินจำคุก5ปีอุทธรณ์ไปอาจจำคุกเพิ่มมากกว่าเดิมอีก
2: ใช่ครับแต่ถ้าอุทธรณ์เพิ่มเนี่ยต้องอัยการอุทธรณ์เพิ่มโทษด้วยแต่ถ้าเกิดอัยการไม่อุทธรณ์จำเลยอุทธรณ์ได้ยกอย่างเดียวอย่างเงี้ยสารจะเพิ่มโทษจำเลยไม่ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นอัยการต้องอุทธรณ์ด้วยว่าไม่เห็นด้วยมันโทษทีครับอย่างเคสทนายตั้มเมื่อวานที่เจอเนาะอันนี้สิทธิ์ทั้งสองฝ่ายเลยอ
1: ัน
2: นี้ทนายตั้มก็โดนไปบางคดียกไปบางคดีนะครับคราวนี้ทนายตั้มก็จะอุทธรณ์คดีที่เขาโดนดิเขาก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้อีกเห็นไห
1: ม
2: ส่วนอัยการก็เสียไป2คดีฟอกเงินกับคดีที่ช่อกงรถใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับอัยการก็ต้องมาพิจารณาว่าจะอุทธรณ์หรือไม
1: ่
2: คราวนี้ก็ต่างคนต่างใช้สิทธิ์ซึ่งศาลสูงก็ไปลุ้นกันอีกว่าศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจะมองเหมือนศาลชั้นต้นหรือเปล่าแบบนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นใกล้เคียงนะครับ
1: เป็นหนังยาวมากเลย คือแต่ละคดีเนี่ย
2: ค
1: ือต้องใช้เวลา
2: ใช่ครับ
1: นะกระบวนการพิจารณาเนี่ยเพราะว
2: ่
1: าต้องไต่สวนพยานนู่นนี่นั่นหลักฐานอะไรต่างๆนะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็แหมถ้าไม่จำเป็นเนี่ย
2: อ
1: ย
2: ่
1: าเอาคดีอย่าเป็นคดีดีที่สุดนะเพราะศาลก็งานเยอะมาก
2: คุณสมรัตน์บอกว่าแต่ละคดีใช้เวลามันใช้เวลาเพราะอะไรเพราะคดีมันมากครับ
1: คดีมาก
2: ผู้พิพากษาก็มีประมาณ 5,000 ท่านอัยการก็มีอยู่ 4,300 ท่าน
1: เหรอฮะ
2: ถูกครับทั้งประเทศครับถูกต้องครับ
1: มันน้อยจังเลยนะ
2: ก็น้อยแต่คน70ล้านคนในกรุงศรีอยุธยาทำไมคดีเราถึงช้าน
1: ั่นน่ะสิแล้วเพิ่มจำนวนนะเนี่ย
2: ก็สอบกันไม่ได้ไงครับก็สอบกันอยู่เนี่ยที่คุณสมรัติเห็นสอบทุกปีนะครับ
1: แล้วสอบติดยาก
2: จะมีคนได้อยู่58คน100คนอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: สภาทนายความก็ไม่ได้เป็นง่ายเห็นมั้ยเดี๋ยวนี้เค้าสอบกัน 7,000 คนน่ะคนได้แค่ 3-400 คนได้มากที่สุดเป็นพันนี่เด็กก็ดีใจแล้วนะครับ
1: แล้วเนี่ยคนที่ไปทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นง่ายๆเพราะว่าจะต้องแบบ โอ้โหเข้มงวดคัดแล้วคดีเพราะมีหน้าที่ต้องมาตัดสินให้ความยุติธรรมกับ
2: ค
1: นใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: โอ้แต่คิดว่า ก็เห็นใจเพราะว่าหลักพันจะไปนะโอ้โหดูแล
2: คดีมันถึงต่อคิวครับคดีมันถึงต่อคิวไหมครับที่น่าเห็นใจที่สุดก็คนที่ถูกขังระหว่างต่อคิวถ
1: ้
2: าศาลยกขึ้นมาแล้วก็วันละ500บาทก็ไม่คุ้ม
1: หมายถึงว่าถ้าจำคุกอยู
2: ่
1: แล้วก็คดีหมายถึงว่าร
2: อคิวสืบพยานสองปี
1: หรือว่าพอพ้นไม่ได้ทำความผิดแต่ติดคุกฟรีอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ครับ
1: แต่ก็มีจ่ายชดเชยให
2: ้
1: เท่าไหร่นะฮะ
2: 500บาทต่อวัน
1: 500บาทต่อวัน
2: คุณสมรัตน์ดูดิครับแล้วแต่จริงๆถ้าติดคุกฟรีเนี่ยต้องเป็นเรื่องติดคุกที่ศาลยกฟ้องว่าไม่ผิดด้วยนะถ้าศาลบอกว่ายังมีเหตุสงสัยว่าจำเลยทำผิดหรือไม่จึงยกฟ้องเพราะสงสัยอย่างนี้ก็ไม่ได้500อีกแต่ต้องยกฟ้องว่าจำเลยไม่ได้ทำผิดหรือคดีขาดอายุความหรือการกระทำไม่เป็นความผิดอย
1: ่
2: างเงี้ยครับมันก็มีเงื่อนไขในการเยียวยาอีกก็ไม่ใช่ได้ทุกคนอีก
1: เพราะฉะนั้นเรารู้กฎหมายไว้ดีที่สุดจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายนะคะค่ะขออนุญาตพักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ
0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็ท่านณรงค์ศรีรสันต
2: ์
1: รองอธิบดีอัยการภาค9นะคะในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันเร็วขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วก็รอที่จะมีการถ่ายทอดเสียงนะคะเป็นการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา นะคะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตนาในพระบรมมหาราชวังค่ะในช่วงเวลานี้เราก็ยังเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะในการจัดรายการตอนนี้มีคุณไพฑูรย์นะคะโทรจากจังหวัดสระแก้วจะปรึกษาเรื่องการทำนาในพื้นที่สปก.นะคะ
2: ค
1: แล้วก็มีการปล่อยน้ำไหลผ่านนาไปทางใต้แต่ปีที่แล้วนะคะเจ้าของพื้นที่นาทางใต้ก็ปิดทางน้ำไหลทำให้น้ำท่วมนาข้าวเสียหายไปเจรจาแล้วเขาก็บอกว่าเป็นนาของเขาจะทำอย่างไรเอาเดี๋ยวไปฟังคุณไพฑูรย์เล่าให้ฟังเดี๋ยวมันอย่างไรกันแน่นะคะคุณไพฑูรย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมเชิญเลยครับ
1: เชิญค่ะเป็นอย่างไรเอ่ยเราทำนาอยู่ของเราแล้วที่ติดกันก็ทำนาเหมือนกันถูกไหมคะ
7: ครับครับ
2: ครับแล้วทำไมเพิ่งมีประเด็นขึ้นมาพี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
7: พอดีเขาว่ามันมีนาข้างเคียงอีกแปลงหนึ่งด้านเหนือเขาอยากจะให้แบ่งกันขุด
2: ครับ
7: ตรงกลางแดนใหม
2: ่
7: ทีนี้ก็คุยแล้วเจ้านั้นเขาก็ไม่เขาว่าที่ของเขาไม่ใช่ทางน้ำธรรมชาติเก่า
2: ครับ
7: แล้วเขาก็ไม่ทำ
2: ครับ
7: ที่เขาปิดเขาก็จะให้ไปขุดตรงแดนแล้วนาเจ้าที่
2: อยู่ข้างใต
7: ้อยู่ข้างใต้น้ำแล้วก็เคยเป็นทางน้ำเก่าของผมก็ทางน้ำเก่าเหมือนกัน
2: ครับสรุปว่ามันปัญหาเกิดมาจากที่ดินแปลงอื่นไม่ใช่ที่ดินของพี่ใช่ไหม
7: ก็
2: เป็นที่ดินแปลงอื่นที่จะขอเปลี่ยนทางน้ำ
7: เป็นใต้น้ำใต้ทางน้ำของผมแต่เขาจะขยับไปเปิดเป็นแดนต่อแดนแล้วก็ให
2: ้
7: เสียดินข้างก็เป็นการกุ้งกีหนึ่ง
2: ครับ
7: ทีนี้เจ้าด้านเหนือเขาก็ว่านาเขาไม่ใช่ทางน้ำเก่า
2: ครับ
7: เขาก็ไม่ยอมเปิดตอนนี้แต่ทางน้ำเก่าไม่ก็ของผมด้วยแล้วก็ของเจ้าใต้น้ำของผมนี่แหละ
2: ครับ
1: ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันมาท่วมนาเราหรือยังไงคะ
7: มาท่วมครับเพราะ
2: ข้างล่างเขา
7: ขาดไปอยู่พี่กายก็ขาดไปขาดตอนฤดูน้ำหลาก
2: ครับ
7: ผมก็รีบทำแต่ต้นปีก็เลยเสียหายน้อยหน่อยนึงไม่ได้ตามทุกปี
2: พี่กำลังพูดว่าน้ำที่มาจากแปลงทิศเหนือของพี่เนี่ยกำลังจะทำร่องน้ำหรือทิศทางน้ำใหม่ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติเดิมถูกไหมครับ
7: ด้านเหนือก็เป็นคลองธรรมชาติเหมือนกัน
2: ครับ
7: เขาก็ปล่อยมาระยะทางน้ำมันมาจากเขาก็ร่วม10กิโล
2: ครับ
7: หมู่บ้านเป็นแต่เขาก็ทำคลองธรรมชาติว่าเป็นนาทุกเจ้าแหละแต่เขาไม่ติดน้ำ
2: ครับ
7: ก็ไหลผ่านนาผมแล้วก็ผ่านนาเจ้าใต้นาผมก็ไปถึงเสมือนอยู
2: ่อันนี้คือปกตินะอันนี้คือปกติแต่ตอนนี้เขาไปทำอะไรครับมันถึงมันผิดปกติยังไงครับ
7: ทำคณาใหญ่ครับ
2: ข้างบนเหรอข้างบนพี่ทำคณาใหญ่เปลี่ยน
7: ข้างล่างใต้น้ำข้างล่างใต้น้ำ
2: โอเคถ้างั้นผมฟังพี่ฟังตามนี้ก่อนเนาะหลักกฎหมายก่อนนะ หลักกฎหมายก่อนนะครับหลักกฎหมายของการที่เจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ที่เป็นที่รับน้ำปกตินะครับน้ำไหลปกตินะครับจะต้องยอมรับน้ำที่ไหลมาจากที่ที่สูงกว่านะครับก่อนที่จะระบายน้ำนั้นเข้าไปในคลองธรรมชาติอันนี้หลักก่อนเลยนะหลักก่อนเลยถ้าเกิดว่าน้ำพี่บอกก็ปล่อยมาจากเขาลงมาผ่านที่ดินของใครก็แล้วแต่ผ่านของที่ดินของพี่แล้วก็ไปผ่านที่ดินของเขาอันเนี้ยเขาต้องยอมรับใครจะมาทำให้ที่ดินของพี่เนี่ยถมดินสูงขึ้นหรือทำให้ที่ดินของเขาเนี่ยตั้งกำแพงแล้วทำให้น้ำนั้นกักไว้แล้วก็มาขังทำให้พี่เสียหายอันหลับได้คือทำไม่ได้นั่นคือหลักกฎหมายนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองคือถ้าการรับน้ำของที่ดินเจ้าที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยนะครับอาจเรียกร้องให้เจ้าของที่ดินที่สูงกว่าเนี่ยทำทางระบายน้ำได้โดยเจ้าของที่ดินที่สูงกว่านั้นเป็นคนออกค่ารับทางระบายน้ำนะครับเพื่อให้ตลอดไปจนถึงทางสาธารณะแต่ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่ต่ำกว่าจะเรียกค่าทดแทนอันนั้นคือเขาอาจจะขอให้เราทำทางได้ถ้าที่ดินของเขาเนี่ยถูกรับน้ำเนี่ยนะครับไปเพราะความเสียหายจากการที่รับน้ำอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับแต่โดยหลักตามธรรมชาติเนี่ยเขาต้องยอมให้รับไปนะครับจะมาอยู่ๆเคยมารับได้20ปี30ปีแล้วพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้เปลี่ยนทางน้ำนะอันนี้ตรงกันนะพี่ไม่ได้ทำอะไรให้เปลี่ยนทางน้ำให้เขาเดือดร้อนกว่าที่เคยรับน้ำมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ได้ยินไม่เคย
7: ได้ยินไม่ได้ทำขึ้นทางแต่ก็ไม่กักน้ำทำให้เป็นที่ราบ
2: ราบห้ามเขาห้ามกักน้ำด้วยนะถ้าพี่กักน้ำข้างล่างจะขาดน้ำ
7: ก็ทำแค่เอาท่วมข้าวให้ญาติแล้วก็ต้องปล่อยผ่านแล้วก็น้ำเหนือก็มาเรื่อยๆน้ำ
2: โอเค
7: ก็ต้องถ่ายไปเรื่อยๆ
2: เขาก็ได้ประโยชน์อยู่นะเขาไม่ได้เสียประโยชน์นะครับแต่ว่าทางเสียอย่างเดียวก็คือเขามาทำกำแพงกั้นน้ำเลยครับถมดินสูงขึ้นเหรอ
7: สูงขึ้นครับครับ
2: แล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันขังอยู่ในที่ดินของพี่นานทำให้พืชพันธุ์เสียหายถูกไหม
7: มันก็ขาดไปอยู่ดีกายนี่
2: ก็
7: ทำให้ขาดขาดก็ลงที่เก่าแล้ว
2: ครับ
7: แต่มันขาดนี่มันขาดตอนข้าวโตจะเกี่ยวข้าวแล้วฤดูน้ำหลากเดือนตุลา
2: ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเคยปรึกษากันไหมในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเคยให้เขามาคุยกับเราไหม
7: ตอนนี้กำลังปลัดอบต.ไก่เกียร์แล้วว่าให้จะทำคลองให้
2: โอเค
7: แต่นาด้านเหนือคือเขาจะย้ายจะขอย้ายไปทำคลองด้านเหนือที่ติดแดนระหว่างแดนกับแดน
2: ครับ
7: แล้วก็จะแบ่งดินขุดออกข้างละกุ้งกี่หนึ่งแบ่งคนละครึ่ง
2: โอเคโอเค
7: ทีนี้ด้านเหนือเขาก็ไม่เอาเขาว่าเขาไม่ยอม
2: ครับ
7: เด็กก็เพิ่งทราบมาตอนนี้ยังไม่หารือกันต่อ
2: ต้องเป็นหน้าที่ของอบต.กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วที่จะต้องไปคุยเขาเข้าใจนะครับว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยนะครับมันจะเสียหายอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดขัดจริงๆเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยพี่ไพฑูรย์เองหากเกิดความเสียหายจากการกระทำของพื้นข้างล่าง
7: แล้วก็เสียหายเหมือนกันด้านเหนือไม่ด้านเหนือคือมันมีน้ำนี่มาจากตะวันตกแต่ด้านเหนือคือเจ้าที่เขาไม่แบ่งดินเขาจะไม่ยอมแบ่งดินขุดเป็นร่องน้ำให้คือเจ้าที่ปิดน้ำนี่เขาจะขยับไปปิดเปิดทางน้ำตรงแดนต่อแดน
2: ครับ
7: ให้เป็นเสียแบ่งที่คนละครึ่งระบายน้ำ
2: ครับ
1: ค่ะคุณไพฑูรย์คะเสียหายหลายเจ้าไหมคะนอกจากของคุณไพฑูรย์แล้ว
7: ก็มีอีกเจ้า
1: ที่อื่นด้วยใช่ไหม
7: ด้านที่เหลือของผมนี่แหละ
1: ค่ะ
7: ที่เขาไม่ยอมนี่แหละที่เขาไม่ยอมที่เขาจะไม่ยอมออกการขุดดินนี่แหละ
2: ครับ
7: เจ้าหนึ่ง
2: ถ้าทำแบบที่อบต.แนะนำที่พี่พูดเนี่ยเป็นประโยชน์มากกว่าทางน้ำไหลธรรมชาติปกติใช่ไหมครับ
7: ก็เป็นประโยชน์ว่าไม่ให้น้ำเวลาน้ำหลากมามันก็ท่วมไปทั่วแหละท่วมไปทั่วแต่ถ้าน้ำหลากมาจริงๆก็จะไปตามทางขุดระบาย
2: โอเคเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วล่ะคุณสุรัตน
1: ์ค่ะ
2: อันนี้ต้องไปทำความเข้าใจว่าประโยชน์ตนเองกับประโยชน์สาธารณะมากกว่าแค่ไหนมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปตามธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับตัวเขาแต่ถ้าพี่ไพฑูรย์ต้องเข้าใจด้วยนะตอนนี้เรากำลังจะทำให้น้ำที่ไหลมาตามธรรมชาติเนี่ยเปลี่ยนแปลงวิธีการไหลนะอันนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ทำได้ด้วยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ย แม้เขาอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเปลี่ยนแปลงไหลปกติเนี่ยที่ดินที่อยู่ต่ำกว่ามีสิทธิ์รับน้ำได้ที่ไหลตามธรรมชาติไม่ใช่มาจากการปรับแต่งหรือขุดลอกหรือเปลี่ยนทางน้ำอันนี้ต้องหลักกฎหมายต้องเข้าใจก่อนผมพูดกลางๆนะไม่ใช่ว่าพอพี่ไปทูลมาเนี่ยมาปรึกษารายการเราแล้วจะต้องได้ตรงตามที่ไปทูลต้องการเพราะฉะนั้นในส่วนที่พี่ไปทูลกำลังพูดถึงตอนนี้คือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจและก็ให้ผลประโยชน์กับคนที่เขายังไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณด้วยในขณะเดียวกันผลประโยชน์ก็ย่อมธรรมดาคุณสุภรัตน์มีบางคนต้องเสียประโยชน์ด้วยแต่ประโยชน์นั้นที่ได้มันจะมากกว่าคนที่เสีย
1: ต้องดูว่าส่วนรวม
2: ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่เจ้าของที่ดินแปลงบนนั่นแหละนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคุณก็ได้ประโยชน์ตรงไหนแต่คุณจะเสียตรงไหนและที่สำคัญที่สุดประโยชน์โดยรวมหลายหมู่บ้านหลายแปลงที่คุณพี่ไปทูลพูดเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ต้องอยู่ที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนในการที่เข้าไปพูดจามีปกครองเข้ามาฟังบ้างอย่างครับตอนนี้ครับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเข้ามาช่วยบ้างอย่างครับพี
7: ่ผมยังไม่ได้ไปครับ
2: ได้นะก็ลองดูพี่ลองให้ท้องถิ่นกับผู้ใหญ่บ้านเพราะตอนนี้ท้องถิ่นดีมากที่เข้ามาทำพัฒนาให้ใช่ไหมครับออกงบประมาณให้ใช่ไหมครับพี่ไปทูล
7: ว่าจะ
2: เออเนี่ยครับ
7: น้ำบ้านอันนี้มันเหนือน้ำมันมีเหนือน้ำกับตะวันตกน้ำครับ
2: ครับพี่ไปครับผม
7: ด้านเหนือนี่เขาไม่เขาจะไม่ยอมเพราะว่าของเขาไม่ใช่ทางน้ำเก่า
2: ได้ครับ
1: เขาไม่ยอมก็เนี่ยต้องให้นะเจรจากันต่อนะคะ
2: เขาก็มีสิทธิ์นะพี่ไปทูลนะเพราะเขาไม่ใช่ทางน้ำเดิมไงที่เราบอกว่าทางน้ำต้องเป็นทางน้ำตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นการขุดลอกเปลี่ยนทิศทางถ้าเปลี่ยน
7: ของเนี่ยมันก็ขุดตามแดนด้านทิศเหนือแล้วอยู่แล้วหลังพอดี
2: โอเค
7: คือเจ้านี้เขาคิดว่าเขาเสียที่ดินไปเราก็อยาก
2: ครับ
7: เอาที่ดินจากด้านเหนือ
2: ครับเพราะเมื่อไหร่ที่เขายอมให้นะพี่ไปทูลของเขาที่หายไปแหว่งไปนิดเดียว20เซน15เซนเนี่ยก็จะกลายเป็นลำรางสาธารณะเลยถูกไหม
7: ก็คงจะเป็นทางสาธารณะแหละครับ
2: ใช่ครับเนี่ยครับก็ต้องเห็นใจเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่ผู้นำนะครับและสุดท้ายถ้าเกิดมันติดขัดจริงๆก็ยังมีศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะอำเภออาจจะมาพูดคุยแล้วก็อาจจะสร้างความรับรู้เขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันก่อนพี่คืบหน้ายังไงนะครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะใช้วิถีประชานะครับของพี่น้องในชุมชนหมู่บ้าน
1: ค
2: ุยกันเองก่อนยังจะไม่ถึงอัยการแต่ถ้าคืบหน้าจริงๆสุดท้ายแล้วมันจะต้องถึงเนี่ยพี่ไพฑูรย์ค่อยมาคุยกับเราอีกสักทีก็ได้นะน
1: ะ
2: แล้วก็เดี๋ยวอัยการผมจะมองดูว่าอัยการจะเข้าไปช่วยประเด็นสุดท้ายที่มันตกผลึกแล้วว่ามันติดอะไรหรือมันได้ไปแล้วก็จบไปนะพี่นะได้อันนี้ผมอธิบายข้อกฎหมายให้ฟังก่อนนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณไพฑูรย์ค่ะ
7: คร
2: ับขอบคุณมากครับพี
1: ่ปัญหาบางอย่างเนี่ยถ้าคุยกันได้จ
2: บ
1: ในพื้นที่ในท้องถิ่นก็ดีนะคะไม่ต้องมา
2: คืออัยการตำรวจนี่ค่อยไปทีหลังนะเขากำลังคุยกันอยู่ดีๆให้เขาคุยกันไม่ดีก่อนจึงมีคนกลาง
1: ยังไม่ถึงต้องมาฟ้องร้องอะไรกันนะคะค่ะเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แหละนะคะในพื้นที่นะคะก็
2: มันอยู่ที่เสียสละแล้วก็มันอยู่ที่ประโยชน์นะครับแต่จริงๆเราไปบังคับ
1: ความเข้าใจ
2: เราไปบังคับเขาให้ทำหลักกฎหมายบังคับเขาทำไม่ได้เพราะเรากำลังเปลี่ยนทางน้ำอะไรเงี้ยนะครับหรือทำให้ที่ดินเดือดร้อนเกินควรเนี่ยเจ้าของกรรมสิทธิ์เขามีสิทธิ์ใช้สอยกรรมสิทธิ์ของเขา
1: ค่ะ
2: นะครับตอนแรกนึกว่าข้างล่างเนี่ยไปปิดกั้นไม่ยอมให้น้ำไปถ้าขังเคยมีเหมือนกันที่ไปทำบ้านจัดสรรและถมที่น้ำไปลงไปขังสวนมะพร้าวก็ทั้งสวนเลยเขาเสียหายเป็นแสนๆต่อปีอย่างเงี้ยอย่างนี้หมู่บ้านจัดสรรต้องรับผิดชอบอย่างนี้เข้าใจกัน
1: พูดถึงเรื่องน้ำเรื่องของฟ้าฝนแล้วเนี่ยก็ช่วงนี้ยังมีฝนตกอยู่นะคะแต่ว่ากลางวันก็จะร้อนนะคะเย็นคือถ้าฝนตกคือมันจะสลับกันไปอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงกลางเดือนไปแล้วฝนก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็จะกลับมาร้อนเตรียมตัวแล้วนะเพราะว่าเอลนินโญใช่ไหมคะสำหรับปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดความร้อนความแห้งแล้งนะคะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเนี่ยฝนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่รู้ว่ามันจะไปเรียกว่าเป็นเรนบอมนะฮะเรนบอมเนี่ยตู้มตรงไหน
2: แล้ว
1: ม
2: ันใหญ่แล้วก็ตกสัก3วันเนี่ยนะนี่อ
1: าจจะช่วงนี้นี่อาจน้ำอาจจะอยู่บนเขาอยู่นะกำลังเคลื่อนลงมาหรือเปล่าพวกน้ำป่าอะไรพวกนี้ต้องระวังด้วยนะคะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้เมืองใหญ่ๆคุณสุภรัตน
1: ์
2: สองวันสามวันนี่ท่วมในเมืองแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพัทยาต้องขออภัยนะครับถ้าแก้แล้วเนา
1: ะ
2: เมื่อกี้กระบี่นี่เราจะไปเนี่ยพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าผมก็ไปดูงานที่กระบี
1: ่
2: ไปเจอแล้วตอนนี้น้ำท่วมอ่าวลึกน้ำท่วมบริเวณรอบๆแล้วถนนขาดสะพานขาด
1: อ
2: ันนี้แค่ตกไม่กี่วันนะแล้วก็แปลกหันใหญ่ก็เหมือนกันอันนี้ต้องพูดเลย
1: หาดใหญ่มีชาวหาดใหญ่ก็ต้องอะไรนะคะตอนนี้ใจทุ่มๆถ่อม
2: ๆ
1: อีกแล้วหรือ
2: พอผู้บริหารบอกว่าประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมชาวบ้านก็ตกใจนะครับปีที่แล้วก็ประชุมแบบนี้ครับ
1: เดี๋ยวต้องขอเรียนถามผู้บริหารเดิมหรือเปล่าคะ
2: เดิม
1: เหร
2: อพี่เขายังอยู่นะก็รู้จักกันนะครับรู้จักกันแต่ก็คงต้องคือบทเรียนอะเราจำเป็นในการนี้ต้องมาพัฒนาแล้วแหละว่าบทเรียนเป็นอย่างไร
1: หลายบทเรียนแล้วนะ
2: แล้วก็พนังต่างๆหรือว่าสะพานคลองต่างๆที่มันรั่วออกไปเนี่ยยังซ่อมไม่เสร็จนะคุณสมรัตน
1: ์
2: เพราะอย่าลืมนะคลองรอต่างๆกำแพงก็พังนะเห็นสสบางท่านเอาพูดง่ายๆให้เครดิตเขาแล้วกันสสจุลีนุ่มแก้วอ่ะท่านก็ไปดูผนังแตกนะกำแพงแตกก็มีกำแพงแตกนี่มันหลุดออกไปแล้วมันโอ้ไปท่วมข้างนอกเลย
1: บางทีเนี่ยคิดว่าเอาอยู่แต่ไม่อยู่ไงเพราะน้ำมันแรงใช่ไหมคะ
2: โอ้น้ำคลองกว้าง
1: ที่แม่สายที่ฉันก็เห็นเขาก็เตรียมการนะ
2: ใช่ครับ
1: เอากระสอบเอาบิ๊กแบ็กอะไรต่างๆไปกั้นเอาไว้สูงเลยนะแต่ไม่รู้มัน
2: จะมีน่ากลัวนะหรือ
1: ม
2: ัน
1: จะ
2: ล้วงไหนคุณเห็นที่อ่างทองไหมอ่างทองหรือไหนจุดก้อนเดียวนะหนีทั้งหนีทั้งหมด
1: ก็อาจมันอาจจะต้องใช้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะเนาะดูแบบทางเมืองนอกอ่ะก็จะมีแผ่นหรือเป็นอะไรเงี้ยมากั้นไว
2: ้ต้องรอ
1: ไอ้ของเราแปลว่าใช้กระสอบทรายใช่แล้วมันก็ขนลำบาก
2: มันขนลำบากนะไม่พอมันล้มสักลูกเนี่ยโอ้มันเข้าแบบมาเร็วมากเลยมันล้มสักลูกเนี่ยเพราะข้างนอกมันสูงกว่ากระสอบทรายอีกเยอะเลยนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับก
1: ็
2: อย่างน้อยถ้าต้องแล้วทุกอย่างต้องเชื่อข่าวด้วยนะครับของพี่น้องชาวหาดใหญ่เราที่เราเจอนี่ผมประสบการณ์อยู่ข้างในตรงนั้นก็คือเราไม่เชื่อมันจะเกิด
1: ก็ไม่เคยคิดเนี่ยหลายสิบปีไม่เคยท่วมตรงนี้ไม่เคยท่วมแล้วก็ไม่ยอมออกจากบ้านใช่ไหมคะ
2: แม้กระทั่งคนอพยพเนี่ยเอารถไปจอดบนสะพานลอยก็ไม่คิดว่ามันจะท่วมสะพานลอย
1: ไม่ค
2: ิ
1: ดว่ามันจะท่วมอ่ะ
2: เห็นไหมครับตามที่รูปภาพเพราะฉะนั้นแต่ข่าวต้องชัวร์นะข่าวต้องชัวร์มันที่บอกนะครับเพราะบางคนธงเหลืองธงเขียวธงเหลืองธงเหลืองก็ยังไม่คิดจะออกกันเลยพอธงแดงมาคราวนี้ก็ช่วยไม่ทันแล้ว
1: เดี๋ยวนี้เขามีระบบเซลล์บอดแคสต์แล้วนะคะปอพอ
2: ที่ผมเชิญ
1: อะไรก็แจ้ง
2: ที่ผมจะเป็นธงอยู่เลยเนี่ย
1: ธงนี่อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะ
2: วันน
1: ั้
2: นที่คุณอะไรนะช่อง3นะครับคุณกิติไปตรวจสอบดูปรากฏว่าอะไรครับจะเป็นธงเขียวธงเหลืองยังไงเพราะน้ำท่วมไปถึง2เมตรกว่าคือลืมคนไปเปลี่ยนธงอ่ะไปเปลี่ยนไม่ได้ครับ
1: ใช้ระบบคนนี่ไม่ได้แล้วนะคะเออเรอร์ได้เหมือนกันค่ะก็ฝากให้เตรียมพร้อมนะคะไม่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเตรียมรับมืออย่างไรแต่ตัวเราเองเนี่ยเรามีประสบการณ์แล้วนะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมนะคะเราก็ต้องเตรียมพร้อมขยับของบนที่สูงที่บอกว่าไอ้เคยสูงแค่นี้รอดนะเที่ยวที่แล้วไม่รอดเราก็ต้องสูงกว่าเดิมนะคะหรือใครที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะถ้ามีคำเตือนมาเราออกจากพื้นที่ก่อนดีไหมนะคะเพื่อความปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
2: แล้วก็ศูนย์อพยพคุณสมรัตน์เราไม่ได้เตรียมบริหารความเสี่ยงเลยนะครับบางทีเราไม่ได้เตรียมเรื่องศูนย์อพยพพอมาถึงเวลาปุ๊บคนอยู่ปั๊บน้ำอยู่มีอาหารไม่มีแล้วอาหารมาไม่ได้ด้วยคราวนี
1: ้
2: นี่คือยุ่งยากมากนะครับในกรณีอาหารมาไม่ได้ทางขาดเนี่ย
1: ที่หาดใหญ่เนาะ
2: ไม่ได้ขาดเฉพาะที่เรานะคุณสุภรัตน
1: ์
2: ท่านพี่น้องลองดูนะครับเวลาท่านจะมีพายุหรือมีฝนอยู่ภาคเหนือเหมือนกันมันไม่ได้ขาดเฉพาะจังหวัดท่านนะถนนอ่ะมันขาดมาตั้งแต่ที่อื่นแล้วเขาเข้าไปช่วยท่านไม่ได้
1: เดินทางไปลำบากด้วย
2: ถูกต้องครับศูนย์อพยพก็ต้องเตรียมฮะโรงครัว
1: ฝนฟ้าตกเราออกไปไหนลำบากแล้วก็ตุนไว้สักหน่อยนึงนะจะได้มีอะไร
2: รอวันเขามาช่วยเรานะครับได้มีของไว้ก่อนที่คนอื่นจะเอาเรือจัดแพ็คเขาไม่ได้แพ็ครอเรานะครับเขาจะไปแพ็คกันตรงนั้นเลยนะของทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับ
1: ให้เรามัดระวังอย่างหนึ่งด้วยนะที่มากับน้ำพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะคะงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะตะก
2: ุ
1: งตะขาบนะก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะในช่วงนี้ยังมีเวลาปรึกษาปัญหากฎหมายฝากมีคำถามที่ฝากมานะคะ
2: ครับผม
1: กรณีมีลูก2คนคุณพ่อเซ็นยกมรดกให้ลูกคนโตก่อนเสียชีวิตความจริงถ้ายกให้
2: ก่อนเสีย
1: ชีวิตนี่ไม่เรียกมรดกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: มรดกนี่จะเรียกว่ามรดกได้ต่อเมื่อ
2: เสียชีวิตแล้ว
1: เจ้าของทรัพย์นั้นเสียชีวิตแล้ว
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็แปลว่าคุณพ่อเนี่ยอาจจะเซ็นยกที่ยกทางให้พี่คนโตก่อนเสียชีวิตแล้วนะต่อมาคุณพ่อก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ทรัพย์สินที่ยกให้คนโตไปแล้วเนี่ยแต่ลูกอีกคนนึงบอกว่าตอนนี้ติดต่อพี่คนโตไม่ได้เหมือนหายสาบสูญไปหรือยังไรหรือจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: ครับ
1: แล้วถามว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วอย่างเนี้ยแล้วมรดกเนี่ยมันจะตกเป็นของใครหรือจะสามารถทำอย่างไรได
2: ้ครับถามแบบนี้คำว่าคุณพ่อเซ็นยกมรดกให้เนี่ยน่าจะเป็นพินัยกรรมไหม
1: หรือคุณพ่อทำพินัยกรรมไว้ก่อนหรือเปล่า
2: เขาบอกว
1: ่
2: าพอลูกตายแล้วเนี่ยลูกไม่อยู่เพราะถ้ายกให้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่มรดกของคุณพ่อแล้วมันกลายเป็นมรดกของพี่คนโตไป
1: อาจจะว่าโอเคทำพินัยกรรมไว้ให้ลูกคนโต นี่คุณพ่อก็เสียแล้วลูกคนโตที่ได้รับมรดกตรงนี้ก็ติดต่อไม่ได้หายสาบสูญ
2: ใช่ครับ
1: จะทำอย่างไร
2: โอเคก่อนเนาะในประเด็นแรกถ้าหากพินัยกรรมมีทรัพย์มรดกยกให้ลูกคนโตนะครับพินัยกรรมนั้นมีผลต่อกฎหมายนะครับเพราะว่าเขาทำไว้แล้วคราวนี้เมื่อยกให้ลูกคนโตเนี่ยนะครับสิทธิของคนตายในลูกคนโตเนี่ยได้รับมรดกนั้นทันทีในวันที่พ่อตายนะครับยกเว้นนะครับว่าลูกคนโตเนี่ยนะครับเอาลูกคนโตยังไม่เสียนะครับลูกคนโตก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกพ่อโดยพินัยกรรมแต่ปรากฏว่าลูกคนโตไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ต้องมาว่ากันเรื่องคนสาบสูญคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
2: คนสาบสูญเนี่ยลูกคนโตมีครอบครัวมีลูกมีเมียไห
1: ม
2: นะครับถ้ามีนะครับเขาสาบสูญเขาหายไปนานหรือยังหายกันไปติดต่อเกิน5ปีแล้วไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่มีใครติดต่อได้ต้องมีหลักฐานนะว่าเขาเคยหายไปก่อน5ปีนะครับมีคนไปแจ้งความไว้หรือเปล่าในสมัยก่อนหรือหากไม่มีในวันนี้ก็ไปแจ้งความได้ว่าเขาหายไปจากบ้านไปเมื่อ15ปีที่แล้วถึงปัจจุบันก็ยังติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ภรรยาหรือลูกนะครับหรือคนในครอบครัวของเขาเนี่ยสามารถไปร้องขอต่อพนักงานอัยการนะขอให้ศาลสั่งให้คนโตเนี่ยครับเป็นคนสาบสูญได้คุณสุภรัตน์พอเป็นคนสาบสูญได้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกเมียเขาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเพราะตรงนี้ตกเป็นของลูกเมียเขาไปแล้วนะครับตกเป็นของคนโตไปแล้ว
1: ก็ต้องดูนะว่าลูกคนโตเนี่ยเขามีลูกเมียไหม
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าไม่มีก็จะกลายเป็นของพี่น้องของพี่คนโตของลูกคนโต
1: ลูกอีกคนหนึ่งก็จะได้แทน
2: ใช่ครับลูกคนโตไม่อยู่มีลูกคนเล็กไหมทำไมอยู่แล้วเพราะว่าลูกคนโตนี่แสดงว่ามีคนอื่นแสดงว่ามีคนกลางคนเล็กถูกไหมครับ
1: มีลูกสองคน
2: อย่างเงี้ยครับมีลูกสองคนก็ถ้าเขาไม่มีลูกนะครับเขาไม่มีภรรยาก็จะกลายเป็นพี่น้องลำดับต่อไปก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนะครับคนที่ถามสมมติคนถามเป็นพี่น้องนะที่เหลืออยู่นะครับเขาไม่มีลูกไม่มีครอบครัวเนี่ยคนที่ถามเนี่ยถ้าเป็นน้องคนโตน้องคนเล็กเนี่ยนะครับสามารถไปร้องขอต่ออัยการนะให้ตั้งให้ศาลร้องว่าเป็นคนโตเป็นคนสาบสูญและน้องคนเล็กก็จะได้รับมรดกต่อไปครับ
1: ถ้าฟังอยู่ก็ไปปรึกษาที่อัยการเลยนะคะ
2: ได้ครับ
1: ค่ะไม่แน่ใจว่านานหรือยังมันขึ้นอยู่กับเวลาด้วยไหมคะ
2: เวลาไม่เป็นไรครับเวลาไม่เป็นไรเวลาไม่เป็นไรเพราะยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนั้นไม่ได้พิพาทกับทายาทนะครับก็สามารถไปร้องขอได้แม้จะเป็น10ปี15ปีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขายังโอนทรัพย์สินไม่ได้
1: ค่ะ
2: นะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาถ้าเขามีครอบครัวอยู่เราจะถูกตัดแค่นั้นเองน้องคนเล็กนะครับครับผม
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังที่รับฟังรับชมอยู่ทาง Facebook นะคะคุณอเนกพริกไทย
2: มาเหมือนกันเนาะ
1: คุณนิชาภานะคะก็บอกว่าท่านทั้งสองมีบุญและวาสนาที่มีโอกาสใกล้ชิดพระองค์พานะคะ
2: ครับผม
1: แชร์ให้แล้วรายการมีประโยชน์ส่วนมากจะฟังทางวิทยุมากกว่าเข้าชมเฟซ
2: ครับผม
1: นะคุณพลกฤษก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะคะ
2: ครับ
1: ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางคลื่น FM 92.5 ด้วยนะคะหรือว่า AM 891ด้วยนะคะ
2: ค่ะตอนแรกเรากลัวนะตอนมีเทคโนโลยีเข้ามาเราก็วิทยุนี่จะไม่มีคนฟังนะ
1: จริงๆแล้ว
2: เรายังมีแฟนประจ
1: ำทางวิทยุเนี่ยเท่าที่ดูแล้วฟังวิทยุมากกว่าเข
2: ้
1: ามาดูในเฟซนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ฟังวิทยุก็คนต่างจัง

0: ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเส้นทางขบวนเชิญพระศุกร
1: ์
0: นะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒมหาวชิรราชธิดานะคะหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันนี้นะคะเวลาประมาณ 15:30 นาทีแล้วก็เส้นทางขบวนเชิญพระศพจากจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลเนี่ยนะคะไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็คือจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังนะคะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4ไปแยก3ย่านแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะแล้วก็ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารนะคะจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะก็ขอให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบด้านการจราจรแล้วนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารการจราจรอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในเวลา 15:40 นาทีนะคะจะมีการถ่ายทอดสดการเคลื่อนพระศพนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกสถานีทุกช่องทางทุกสื่อก็รับสัญญาณเนี่ยจากกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละนะคะ
1: ครับก็ติดตามทางกรมประชาสัมพันธ์ลงทั้งรายการของสวทนี่ก็ถ่ายทอด Facebook Live ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่
1: นะครับมีการถ่ายทอดเหมือนกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พูดถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาสักหน่อยไหม
0: พระที่นั่งพิมานรัตยา
1: สำคัญเหมือนกันนะนะครับ
0: ขบวนพระศพจะเคลื่อนไปเป็นที่ประดิษฐานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ก็มีทางสำนักพระราชวังนะคะก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ในการเข้าถวายน้ำสงฆ์แล้วก็ถวายสักการะพระศพนะคะโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะคะแล้วก็การประดิษฐานพระศพที่พี่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในครั้งนี้ก็นับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งแห่งนี้แล้วก็เป็นอีกหน้าหนึ่งนะคะของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทย
1: ครับ
0: สำหรับที่นั่งพระที่นั่งแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2532นะคะ
1: สมัยรัชกาลที่1นะคร
0: ับ ใช่ค่ะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยนะคะทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยนะเดิมเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่บรรทมของพระมหากษัตริย์แล้วก็เจ้านายชั้นสูงในบางโอกาสนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นสถานที่สำหรับชุมนุมสมาคมแล้วก็พระราชทานเครื่องราชอิสริยยศนะคะแก่พระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ข้าราชบริหารฝ่ายในด้วยแล้วก็ใช้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะนะคะก็เรียกว่ามาโอกาสนี้และก็จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั่นเองนะคะ
1: ครับรู้สึกสมเด็จญาติและพี่นางของรัชกาลที่9ก็ที่นี่หมดเลยนะครับก็เป็นสถานที่ที่เก็บพระบรมศพนะครับในสมัยนั้นนี่ทำให้เห็นว่าตอนนี้ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็จัดนะครับในพิธีศพโดยสมพระเกียรตินะครับแม้กระทั่งจะเป็นตัวของพระองค์ป่าเองนะครับ
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะ okay, วันนี้รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะติดตามรับฟังรายการต่างๆจากสถานีกันต่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์นันตะสุคนครับประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาไปยังพระที่นั่ง

0: พิมานรัตยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ประชาชนจำนวนมากต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
5: ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 นาทีโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยนางกัญญาวีพิพัฒน์ไกลภพกล่าวว่าตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่รอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ขณะที่บริเวณถนนราชดำเนินในประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเส้นทางเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที
6: ่ที่บริเวณถนนราชดำเนินในเขตพระนครกรุงเทพและโดยรอบพระบรมมหาราชวังมีประสบกรณิกรเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จโดยนางสาวพรพัฒน์รัตนเรืองพร้อมคณะต้นกล้าเทิดทูนสถาบันได้นำน้ำดื่มและขนมปังพร้อมรับประทานมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในวันนี้ 1,000 ชิ้นทั้งยังระบุด้วยว่าตัวแทนของคณะได้มาจับจองพื้นที่บริเวณริมถนนหน้าศาลฎีกาตั้งแต่เย็นวานนี้เพื่อจะได้เฝ้ารอรับเสด็จได้อย่างใกล้ชิดที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรุงเทพมหานครพร้อมรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบูรณาการทุกหน่วยงานดูแลประชาชนตลอดเส้นทาง
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยสำนักงานโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงทั้งยังจัดเตรียมรถสุขาบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้จัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ FM 95 MHz นะคะวันนี้จะเจอกันค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 15:10 นโดยประมาณจนถึงเวลา 16:00 นและในวันนี้นะคะจะเจอกันในวันเสาร์ที่13 มิถุนายน 2569กับดิฉันรพีพันธ์อุดขันจริงค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ได้กลับมาจัดรายการอีกครั้งหนึ่งออนแอร์ไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ยังคงรับหน้าที่แล้วก็นำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในประเทศนะคะหลังจากที่พวกเราได้รับทราบความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดขึ้นกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งถือเป็นข่าวที่สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับประสบกรณิกรไทยทั่วทั้งประเทศรวมไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนนะคะและในช่วงรายการวันนี้เองค่ะดิฉันก็จะนำเสนอเรื่องราวข้อมูลนะคะที่อยากจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังชาวลำพูนได้ติดตามรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของพระประวัติในด้านที่น่าสนใจรวมไปถึงการเคยเสด็จมาในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารที่ทางจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการในห่วงระหว่างนี้ด้วยค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดกันค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

คุณผู้ฟังคะตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์วันที่12มิถุนายน2569นะคะรัฐบาลก็ได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศนะคะให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปพร้อมกันนี้นะคะให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปเช่นเดียวกันสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะก็ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะซึ่งก็มีการส่งประกาศนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีให้กับทุกภาคส่วนได้รับทราบแล้วก็ดำเนินการในห่วงระหว่างนี้ค่ะซึ่งจากข้อมูลนะคะที่พวกเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเราก็จะเห็นได้นะคะว่าช่วงนี้ก็จะมีการออกหมายกำหนดการต่างๆเพื่อที่ให้แต่ละจังหวัดนะคะได้ดำเนินการซึ่งในส่วนของภาพรวมของประเทศนะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในห้วงระหว่างวันนี้จนถึงวันที่19มิถุนายนเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งกำหนดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นพร้อมกันนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพร้อมกับงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ทางส่วนกลางได้จัดขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของจังหวัดทุกจังหวัดนะคะได้มีการจัดพิธีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางจังหวัดลำพูนนั้นนะคะก็ได้มีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งก็ดำเนินการในวันนี้เช่นเดียวกันตั้งแต่เวลา 8:30 นที่หอประชุมจังหวัดลำพูนศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งก็ดำเนินการเสร็จสิ้นในห้วงเวลา 12:00 นที่ผ่านมาค่ะและนอกจากนี้นะคะในวันนี้ท่านพี่น้องประชาชนค่ะก็สามารถที่จะได้ติดตามการถ่ายทอดสดขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT2HD และรับฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ับฟังยังติดตามรับฟังรายการลำพูนสตอรี่นะคะทาง FM 95 MHz สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะคะและยังอยู่ด้วยกันกับเรื่องราวที่อยากจะถ่ายทอดและก็บอกเล่าเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งจะว่าไปแล้วพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาหาความรู้และทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินะคะสิ่งที่เรามีภาพจำก็จะมีภาพจำในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทหารด้านการสาธารณกุศลนะคะที่เราจะเห็นโครงการที่พระองค์ทรงเป็นประธานกรรมการต่างๆซึ่งในเรื่องราวนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอในส่วนของในด้านการทหารค่ะพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมทางทหารตลอดจนทรงปฏิบัติหน้าที่ในสายงานด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องโดยพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นในการทรงงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายมารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและทรงได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงและพลอากาศเอกหญิงอันเป็นยศทหารชั้นสูงสุดของกองทัพไทยอีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพระยศและตำแหน่งเพื่อทรงรับราชการในพระองค์ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์หรืออัตราพลเอกพิเศษนะคะพระราชกรณียกิจด้านการทหารของพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะความมีระเบียบวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามแก่สตรีไทยในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบภารกิจด้านความมั่นคงของชาติและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความจงรักภักดีและความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองอีกด้านหนึ่งที่เราได้ติดตามพระองค์นะคะคือด้านการสาธารณกุศลพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเป็นระบบและครบวงจรนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังส่งเสริมสิทธิสตรีและสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนซึ่งพระกรณียกิจของพระองค์จึงนับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ค่ะช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะย้อนเรื่องราววันๆในอดีตที่พระองค์เคยเสด็จมาที่จังหวัดลำพูนกันบ้างแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรกลับมาติดตามค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในการขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุจะได้เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้มาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและในการได้แสดงความอาลัยนะครับในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งได้สิ้นพระชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาในวันที่12มิถุนายนตามประกาศสำนักพระราชวังนะครับที่ได้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะเลื่อมไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นได้สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้การเคลื่อนเชิญขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังก็จะใช้เส้นทางในการเคลื่อนพระศพนั้นนะครับตลอดเส้นทางนั้นประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งระหว่างการเส้นทางที่จะได้เคลื่อนพระศพไปนั้นนะครับก็จะมีเส้นทางที่จะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาติไทยเลี้ยวซ้ายที่ถนนอังรีดูนังจากนั้นจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอรุณยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วผ่านยังวัดเบญจนาถบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนพระพลานจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในระหว่างเส้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนั้นประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนต่างได้สวมแต่งกายในชุดสีดำนะครับเพื่อแสดงความอาลัยแล้วก็ได้มานะครับเข้าเฝ้าในช่วงเวลาที่จะมีการเคลื่อนนะครับขบวนเชิญพระศพนั้นผ่านในเส้นทางต่างๆตามที่ได้ดำเรียนกัน10กิโลเมตรนะครับซึ่งในเส้นทางนั้นตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนต่างได้เข้ามากันในพื้นที่กันอย่างเนื่องแน่นในการแต่งกายชุดสีดำและภายในมือนั้นก็มีทั้งพระฉายาลักษณ์ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมด้วยในสิ่งต่างๆที่จะได้นำมาเพื่อแสดงออกถึงเรื่องของการไว้อาลัยนะครับแล้วก็แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจจากการที่พระองค์ได้สิ้นพระชนซึ่งในระหว่างที่ผ่านมานั้นนะครับในการที่ได้ส่งพระประชวรก็จะได้มีลำดับการที่ได้ส่งพระประชวรตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการมาเป็นระยะนะครับซึ่งจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบกันในช่วงนี้ครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็จากต่างจังหวัดนะครับได้เดินทางมาถวายความอาลัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาแล้วก็บางท่านนะครับก็นำรูปมาหลากหลายอิริยาบถที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงปฏิบัติพระกริยากิจมากอดไว้แนบอกด้วยเช่นเดียวกันการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเราร่วมส่งเสด็จนะครับผู้ที่เคยมีโอกาสนะครับได้ปฏิบัติงานรับสนองพระกริยากิจมาก่อนก็ต่างแสดงความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่พระองค์ทรงงานนะครับแล้วก็รวมถึงทรงเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้นะครับมีบางท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเฝ้านะครับบริเวณริมสองฝั่งถนนที่จะเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังบริเวณพระมหาราชวังนะครับก็ต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จกันด้วยนะครับที่บริเวณตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขออภัยครับโรงพยาบาลจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยมีความตั้งใจที่จะร่วมส่งเสด็จในวันนี้และตั้งใจมาเพื่อถวายพระกำลังใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตลอดพระชนมชีพนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกริยากิจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยประสบกรณิกรของพระองค์มาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของโดยรวมนะครับก็มีประชาชนมาร่วมรอเฝ้านะครับร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดระเบียบของพื้นที่โดยรอบนะครับการจราจรโดยรอบแล้วก็มีการเฝ้าร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับโดยทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโดยที่สำนักพระราชวังกำหนดเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็จะเคลื่อนขบวนพระศพจากออกจากประตู15โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีการแจ้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา บริเวณโถงชั้น1นะครับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จนถึงเวลา 19:00 นของวันนี้ด้วยนะครับขณะที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปในการนี้นะครับได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะครับทุกวันเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินุกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันด้วยนะครับโดยในวันนี้เองนะครับคณะรัฐมนตรีโดยนำโดยนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยเช่นเดียวกันที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตลอดจนมีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็เป็นการที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับต่างได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนมชีพนะครับที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ผ่านมาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับที่ได้ทรงอุทิศพระองค์นะครับในการปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับส่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยทรงน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการส่งงานและส่งสืบสานรักษาและก็ต่อยอดหลักการส่งงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในโครงการที่หลายคนเคยได้ยินนะครับก็คือโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อผู้ต้องขังได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยและก็ภัยพิบัติร้ายแรงภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ยังมี การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างนะครับผ่านโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ

ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พุทธศักราช2565สำนักพระราชวังค่ะออกแถลงการว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเข้าประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่2โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับ1จังหวะการเต้นของพระหฤทัยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหฤทัยพบว่าพระหฤทัยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหฤทัยไม่พบความผิดปกติโดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือช่วยการทำงานของพระหฤทัยพระปัปภาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่3โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหฤทัยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหฤทัยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาส่วนพระอาการประชวรโดยรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์จากนั้นในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่4โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปัปภาสะและพระวักกะมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่เนื่องจากความดันพระโลหิตต่ำจากนั้นในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่5โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าพระองค์ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะและช่วยหายพระหฤทัยอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่6โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากหยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะและพระวักกะอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่7โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะและพระวักกะ

0: ถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังคงควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉบับที่8คือการประกาศจากแถลงการของสำนักพระราชวังนั้นคือการประกาศสิ้นพระชนโดยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื
1: ้อจับในพระนาภีนะครับช่องท้องจากนั้นการอักเสบของพระอัฐะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระหัตถ์สัปดาห์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในเวลา 19:48 นาทีนั้นได้สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47นะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ในช่วงที่รอเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพร้อมด้วยพระองค์สานุวงศ์นะครับจะได้เสด็จเชื่อมเนินมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจกรณีพิริยพัฒน์รัชสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรัตน์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีและพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนะครับซึ่งจะได้มาเสด็จพระเชิญรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชรวัฒมังกูลสิริวิบูลและสิริวิบูลราชกุมารนะครับจะได้เสด็จพระชนเมินถึงในเวลา 16:30 นาทีนะครับเมื่อเสด็จถึงแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นทางลิฟต์นะครับที่ชั้นที่29ของอาคารภูมิสิริมังคานุสรณ์จะได้เสด็จเข้าห้องประทับชั้นที่29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับจะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลที่ได้ถวายการรักษาพยาบาลก็จะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพขึ้นรถยนต์หลวงลอยลอ1ดอเด็ก0929เชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมสารีวงศ์ตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะได้มีส่วนของการหมายกำหนดการในการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนะครับในช่วงเย็นซึ่งในเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชวรรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์ ณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและจุ่มสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายนโมทนาถวายอิทธิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันนี้ผู้ที่เข้าเฝ้าจะได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพนวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบรรยากาศณบริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ในบรรยากาศณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและได้เข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งทางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการ ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นระยะเวลา15วันและมีการจัดลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันด้วยครับ
3: ท่านผู้ฟังครับและในวันนี้นะครับมีมติพิเศษที่6ทับ2569จากมหาเถรสมาคมโดยเป็นเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการให้สำนักพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวีแจ้งเวียนวัดทุกวัดนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นรายรูปนะครับทุกรูปให้เห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งวัดไทยในต่างประเทศด้วยให้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถางธูปปักธูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดหรือชุมชนนะครับประจำทุกวันเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันมีการอนุโลมในการกำหนดการตามกำหนดการวันแรกพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในการใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นนั้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่928ทับ2567ข้อ 2.1 โดยมีการให้การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดและในส่วนของส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดก็ให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับในส่วนของการให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานปนรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานและให้คณะสงฆ์เจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสตัมมวานนะครับนอกจากนี้การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37ทับ2569ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวโดยเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางของที่รัฐบาลประกาศออกไปด้วยนะครับและจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนะครับ ขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับผ้าดำขาวพานแจกันดอกไม้2คู่พานพุ่มดอกไม้1คู่สายแถบจากพระรูปไปยังขันใบใหญ่มีการจัดขันน้ำและน้ำสงฆ์พระศพเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่ดอกไม้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ส่งน้ำไปยังขันใบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสายแถบนะครับส่วนที่สถานที่ให้ใช้สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนไว้ทุกด้านซ้ายเหนือศอกสำหรับพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกนะครับขณะที่การลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ระยะเวลา15วันจะมีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแพรไว้ทุกตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและมีการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยโดยมีการลงนามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สำนักงานกสทช.นั้นได้มีแนวปฏิบัติการออกอากาศของรายการกรณีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้มีการขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานกสทช.นะครับโดยการเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาในทันทีส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์จากต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณครับส่วนกรณีของข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำสุภาพทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวตามประกาศของสำนักพระราชวังครับการออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้โดยเนื้อหาและบริบทของรายการให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาและก็รายการที่นำจากต่างประเทศด้วยนะครับส่วนการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบของฉากก็ให้มีการคำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาและรายการเพื่อเป็นการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะครับส่วนการแต่งกายของพิธีกรการของผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำหรือโทนสีเข้มสุภาพทรงผมเรียบร้อยสีหน้าท่าทางกริยาวาจาน้ำเสียงสำรวมกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการให้เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยนะครับ ส่วนการปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานีหรือว่าโลโก้ก็ให้เป็นโทนสีขาวดำทั้งนี้เมื่อมีกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและให้ปรับตราสัญลักษณ์ของทางสถานีหรือว่าโลโก้อยู่มุมล่างขวานะครับ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะความสูญเสียและความโศกเศร้าในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกแล้วก็ผู้นำต่างชาตินานาประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนมชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวัชริเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกค่ะแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาลัยนี้โดยเผยแพร่ผ่านทางเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศค่ะ
5: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเองนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ก็ ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาประมาณ 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนั้นได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับผู้ที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายความเคารพในสองข้างทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับและรถยนต์มาที่นั่งของพระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆครับหน่วยงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราธิราชกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ที่บริเวณด้านล่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่างได้มานะครับเฝ้าที่จะได้แสดงความอาลัยนะครับครั้งสุดท้ายและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งที่ได้เชิญนะครับรถยนต์ขบวนเชิญพระศพซึ่งเป็นรถยนต์ตู้นะครับซึ่งได้เชิญพระศพลงจากในบริเวณพื้นที่ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับค่อยเคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางคณะแพทย์พยาบาลที่ถวายการรักษาและรถยนต์หลวงนะครับเชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วโดยมีรถนำซึ่งเป็นรถยนต์พระนะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นรถยนต์นำขบวนเชิญพระศพนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับโดยระหว่างทางนั้นในการที่จะได้เคลื่อนนะครับประสบในการเส้นทางทั้งหมดนะครับ10กิโลด้วยกันก็จะได้ผ่านจากเส้นทางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังนะครับไปถนนพระรามที่4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะครับในขณะนี้ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับออกจากที่บริเวณจุฬาลงกรณ์เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4ครับ
5: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพครับเป็นรถ Volkswagen T4 ทะเบียน1ดอเด็ก0929ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของชาติและเป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจครับมาอย่างยาวนานด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานสะท้อนพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายและความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของเส้นทางของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังแล้วซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ของเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1ถึงถนนพระรามที่4 4แยกอังรีดูนังซึ่งเดิมเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสนามม้าเนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวัน และตัดผ่านสถานที่สำคัญอาทิสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับจากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ครับซึ่งนับเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักความยาว 9.4 กิโลเมตรเชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งยาวตั้งแต่ย่านเยาวราชผ่าน3ย่านสีลมสาทรคลองเตยไปจนถึงแยกพระโขนงซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับจากนั้นครับจะเส้นทางในการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4และจะถึงแยก3ย่านและจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับซึ่งถนนพญาไทเป็นสี่แยกในเขตปทุมวันเป็นจุดตัดของถนนพระรามที่4ถนนพญาไทและถนน4พระยาและถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจากนั้นจะมุ่งสู่แยกพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปารภต่อจากถนนจตุรทิศในเขตราชเทวีไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนพญาไทสี่แยกพญาไทถนนพระราม6สี่แยกศรีอยุธยาเป็นต้นครับและจะผ่านทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งณขณะนี้อยู่ที่จุดตัดแยกถนนพระรามที่4และกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของแยก3ย่านและเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับ
6: ท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ถนนพญาไทแล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาค่ะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกตรงไปตลอดตามเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
7: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับการขบวนเชิญพระศพนั้นตลอด2ข้างทางนะครับเต็มไปด้วยประสบกนิกรชาวไทยนะครับที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งได้เชิญนะครับในขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับประสบกนิกรชาวไทยนั้นน้อมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาที่ขบวนเชิญพระศพนั้นได้แล่นผ่านนะครับบรรยากาศของสองฟากฝั่งเส้นทางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาดูลนะครับวันนี้บรรยากาศในขบวนเชิญพระศพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะครับขบวนเชิญพระศพครับซึ่งขณะนี้ได้เดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อเดินทางไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในขณะนี้สองฝากฝั่งของถนนนะครับประสบกนิกรชาวไทยนั้นเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจนะครับอันเศร้าโศกของวันนี้นะครับต่างถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทร มหาวชิรราชบิดานั้นไว้ในอ้อมกอดอย่างเนืองแน่นนะครับขบวนเสด็จนั้นได้แล่นผ่านเมื่อผ่านในเส้นทางใดนะครับทุกเส้นทางทุกตึกกรามบ้านช่องต่างๆต่างเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับของชนชาติไทยเรานะครับและเป็นถนนที่มีความสำคัญนะครับเหมือนอย่างเช่นในคราวของขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและรถที่ใช้เป็นรถโฟล์คสวาเก้นคันเดียวกันนี่เองในตอนนี้นะครับขบวนรถได้เคลื่อนผ่านท้องถนนนะครับไปอย่างเชื่องช้านะครับเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยด้วยกันนะครับณขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งนั้นและจากนั้นรถก็จะได้ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
6: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านโครงการหลักๆสำคัญคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงมูลนิธินภาเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยฝึกทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายขออภัยค่ะจัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
7: ท่านผู้ฟังครับจากพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากขบวนเชิญพระศพนี้นะครับในบรรยากาศอันโศกเศร้าของชนชาวไทยนะครับเมื่อเรารำลึกได้นั้นนะครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับต่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลา40กว่าปีนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยจากคำบอกเล่าของปัญญาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าตลอดเวลา40กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาของปฏิหาริย์ของชาวไทยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่า ซึ่งพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องจากพระกรณียกิจนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอาจารย์ธงทองนะครับเป็นผู้ที่ได้ถวายงานนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถารสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมามีพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพอีกด้วยนะครับในพระกรณียกิจนี้ของพระองค์นะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้พ้นจากในส่วนของถนนพญาไทและถึงแยกพญาไทจากนี้ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่จะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งถนนนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆจากทั้งกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาทั้งในจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่ถนนในส่วนของถนนพระรามที่4ยาวไปตลอดจนถึงถนนพญาไทเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งบางส่วนตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางรอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากนี้อีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่ในส่วนของถนนราชดำเนินในต่อไปนะครับซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริเวณถนนราชดำเนินในนั้นโดยรอบพระบรมมหาราชวังได้มีประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จในส่วนของการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยครับขณะเดียวกันทางกรุงเทพ หานครเองมีการติดตามความพร้อมในการรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทางสำนักงานโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้ทางสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้มีการจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางอีกด้วยครับ
6: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณกระทรวงการต่างประเทศแล้วและจะเข้าสู่บริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องของป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คือสวนจิตรดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
4: การเชื่อมโยงของ
7: ท่านผู้ฟังครับณนะขณะนี้นั้นขบวนเชิญพระศพนะครับได้เคลื่อนผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออุทยานรัชกาลที่9นะครับด้วยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความรักและความเมตตาอย่างใกล้ชิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในอดีตนั้นก็มีการบันทึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์พาประสูติโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลว่าเรามีนางงามแล้วนะครับและด้วยความที่ทรงเติบโตภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงซึมซับการทำงานเพื่อส่วนรวมและทรงเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะครับเราคนไทยก็จะได้ยินนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับซึ่งนี่คือความสืบเกี่ยวเนื่องกันนะครับ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสักดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นยังยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับในการทรงงานนะครับในพระกรณียกิจต่างๆนั่นเองครับ
6: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ขบวนอัญเชิญพระศพนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9แล้วก็จะเข้าผ่านสู่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ตรงไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในค่ะจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งทางสำนักพระราชวังเองได้ออกประกาศเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพดังต่อไปนี้โดยเบื้องต้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00นอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลสมควรประกาศในส่วนของให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ขณะเดียวกันให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับ
7: ครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นั้นขบวนเชิญพระศพได้แล่นผ่านถนนราชดำเนินนะครับโดยประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินนั้นเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2442เพื่อส่งใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อนจึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุดแต่ทรงให้สองฟากถนนนั้นเป็นที่ตั้งของวังและสถานที่ราชการใหญ่ๆมิให้สร้างตึกแถวหรือร้าน ที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นย่านการค้าโดยในชั้นแรกนั้นทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างถนนที่ตำบลบ้านพันถมจะต้องรื้อป้อมหักกำลังดัศกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้เป็นชื่อถนนนะครับแต่จะเรียกเป็นถนนหักกำลังดัศกรควรตั้งชื่อให้ทันก่อนการตัดถนนนะครับนี่เป็นประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินโดยสังเขปนะครับเมื่อขบวนเชิญพระศพนั้นแล่นผ่านถนนพระราชดำเนินนะครับสองฝากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยประสบกรณิกรที่แสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตอนนี้ขบวนเชิญพระศพได้เลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปอย่างที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
4: ฟังค่ะเมื่อขบวนเคลื่อนพระศพนะคะได้ออกจากถนนราชดำเนินแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนหน้าพระลานนะคะซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆสำคัญนะคะตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลานแล้วก็มีประวัติความเป็นมา

0: ทางตะวันตกคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวังท่าพระค่ะวังถนนหน้าพระลานวังกลางและวังถนนหน้าพระลานวังตะวันออกค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานทั้ง3วังขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส2พระองค์และพระราชนัดดา1พระองค์และมีเจ้านายเสด็จประทับต่อมาอีกหลายพระองค์ทุกวังจะหันหน้าไปทางทิศใต้สู่ถนนหน้าพระลานหรือหันไปด้านพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องจากถนนหน้าพระลานเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์เสด็จเข้าออกเป็นประจำเจ้านายที่เสด็จมาประทับณวังถนนหน้าพระลานจึงล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและทรงเป็นบุคคลสำคัญในทางราชการค่ะสำหรับถนนหน้าพระลานวังตะวันตกวังนี้ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับประตูท่าพระหรือในปัจจุบันก็คือท่าช้างค่ะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวังท่าพระหรือวังล่างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกขึ้นแล้วก็พระราชทานพระราชนัดดาก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าเหม็นประทับอยู่ตลอดพระชนมายุในรัชสมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ค่ะเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชยาราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจนสิ้นพระชนจึงพระราชทานวังตะวันตกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสายซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมจนสิ้นพระชนในปีสิ้นรัชกาลที่4มาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3เมื่อกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติสิ้นพระชนจึงพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในรัชสมัยรัชกาลที่8ด้วยนะคะก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังปลายเนินริมถนนพระรามที่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2507พื้นที่วังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ขณะนี้รถอัญเชิญพระศพนั้นได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระศพนั้นคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งตั้งอยู่ภายใต้หมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทรราชาภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยห้องโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงจะตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนชั้นรถดัน3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงอย่างงดงาม หน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสม

0: กับพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบรรทแหลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์ค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็เคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทซึ่งมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในการขบวนเชิญพระศพนั้นนะครับณตอนนี้ได้เข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อที่จะเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในการส่งน้ำพระศพรวมถึงการประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับในการประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการประดิษฐานพระศพของเจ้านายในราชสำนักนะครับซึ่งขณะนี้รถขบวนของการเชิญพระศพนะครับได้แล่นถึงถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและในช่วงเย็นจะเป็นพระพิธีธรรมในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในขณะการแล่นนั้นนะครับในด้านขวาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในระยะของการสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนนนั้นนะครับด้วยความรักและความอาลัยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับเมื่อถึงจุดนะครับที่ใกล้ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพี่น้องประชาชนบางท่านร่ำไห้ออกมานะครับด้วยความโศกเศร้าเสียใจด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงมีพระกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้สังคมไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของผู้ต้องขังต่างๆนะครับการยกระดับนะครับเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมไทยนะครับโดยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับทำให้นานาชาตินะครับได้ให้การยอมรับนะครับได้มอบรางวัลที่มีความสำคัญมากมายหลายประการนะครับซึ่งคนไทยนั้นต่างซาบซึ้งในพระกรณียกิจรวมทั้งพระจริยวัตรของพระองค์นะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างให้ผู้คนในสังคมได้ยึดถือนั่นเองครับ
2: ท่านฟังครับในขบวนที่ได้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาถึงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนนะครับในส่วนของการเชิญพระศพไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำนะครับพระราชทานน้ำส่งพระศพนะครับซึ่งในการพระราชทานและพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายเนี่ยนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระกิตติยศดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่ง สถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของไทยในยุคจารีตแม้เมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ยังคงสืบเนื่องหลายประการเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันปรากฏจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมสารีวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายคราวซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดและการส่งน้ำพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะกระทำเมื่อเจ้านายพระองค์นั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยครับหรืออนุโลมเรียกอย่างชาวบ้านก็คืออาบน้ำศพเป็นการอาบน้ำชำระศพให้สะอาดธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์วิธีปฏิบัติตามแบบแผนโบราณที่สืบกันมาก็คือต้องต้มน้ำด้วยหม้อดินเก็บเอาใบไม้สดต้มลงไปด้วยและหาก้อนเศร้าสามก้อนมาเตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดยกหม้อน้ำวางบนก้อนเศร้านั้นการอาบน้ำจะต้องอาบด้วยน้ำร้อนก่อนและจึงอาบด้วยน้ำเย็นฟอกด้วยส้มมะกรูดชะล้างให้สะอาดหมดจดตำขมิ้นสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีอีกทีให้ทั่วร่างกายถ้าเป็นศพผู้ใหญ่ก็มักจะเอาผ้าขาวมาซับฝ่าเท้าฝ่ามือหรือหน้าเพื่อถอนเอารอยต่างๆส่วนต่างๆนี้ให้ลูกหลานไว้บูชาในราชสำนักวิธีการดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเด่นชัดเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่นะเวลานี้เป็นต้นไปนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาชวังเพื่อจะพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชบุรุษรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจดลประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสวิตรจักร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักธงขวางและชุ่มสายหักธงขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรและส่งพระพัตไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายอนุโมทนาถวายเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในวันนี้ในเวลา 18:20 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆได้ร่วมกันถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งในเวลา 18:20 นะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระกรณียกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาในอัญเชิญมาในช่วงท้ายนี้ก็คือในเรื่องที่ทางผู้ที่ได้ถวายงานนะครับอย่างใกล้ชิดก็คือทางกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เคยครับเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยข้อความว่าเรารักพระองค์พาเจ้าหญิงของแผ่นดินคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าองค์พาเสด็จท่านวิ่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่าบรรจุถุงยกถุงยังชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่างคนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านส่งงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพิอาทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอก ไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพาน้ำพระทัยและพระคติยะที่สูงมาก
1: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของการถ่ายทอดเสียงกับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่2ในพิธีพระพิธีธรรมนั้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาต่อไปครับ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิติก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านเนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้ว
ยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนนะครับผมออกมาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลา17ถึง18นาฬิกานะครับครับวันนี้นะครับผมพบกับผมนะครับผมเกษตรทองเนาะในบุญทองศรีสกุลคิรีและวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับในหัวข้องานส่งเสริมการเกษตรในตำบลลีครับอำเภอลีจังหวัดลำพูนผมนะครับผมเป็นผู้รับผิดชอบงานในตำบลลีเนาะที่พ่อแม่พี่น้องเรียกว่าเกษตรทองเนาะสามารถติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอลีหรือเบอร์โทรนะครับ0613165941ครับครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับตำบลลีเบื้องต้นกันก่อนนะครับตำบลลีมีเนื้อที่อยู่ประมาณ 104,221 ไร่นะครับครอบคลุมพื้นที่ในตำบลลีนะครับด้วยกัน17หมู่บ้านเนาะเป็นพื้นที่ทางการเกษตร46,555ไร่ร้อยละ80ถึง90จะเป็นพื้นที่ในเขตดินแห้งนะครับและเป็นพื้นที่ลาดชันจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอนี้นะครับจะอยู่ที่ 3,027 ครัวเรือนนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุที่46ถึง56ตัวทีครับจะอยู่ในช่วง46ถึง65ปีนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับจะมีอาชีพก็คือปลูกลำไยเป็นหลักนะครับแล้วก็มีปลูกข้าวข้าวโพดเนาะข้าวโพดและสัตว์มันสับปะหลังเนาะยางพาราแล้วก็จะมีพืชหลังนาอยู่เนาะในพื้นที่ตำบลลีนะครับจะเป็นมันอาลูมันฝรั่งเนาะและพื้นที่ตำบลลีเนาะจะมีกลุ่มส่งเสริมอาชีพนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มเนาะก็จะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่3กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน22กลุ่มที่มีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอลีนะครับตำบลลีเนาะมีอาสาสมัครเกษตรอยู่17คน17หมู่บ้านเนาะที่เป็นที่คอยช่วยงานการเกษตรในตำบลลีเนาะหรือว่าช่วยประสานงานกับเกษตรกรในพื้นที่นะครับผมหรือคอยช่วยงานเอกสารต่างๆในการขึ้นทะเบียนหรือว่าการประสานงานในพื้นที่นะครับและมีสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็ยานสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยที่เป็นต้นแบบของการทำการเกษตรการทำการเกษตรแบบรุ่นใหม่เนาะและมีศูนย์สปปเครือข่ายหรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรที่เป็นสปก.เครือข่ายครับมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มเนาะ3ศูนย์และมีกลุ่มแปลงใหญ่ของตำบลนี้ท่านอยู่3กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มลำไยอยู่2กลุ่ม
1: แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับเกษตรกรต้นแบบของตำบลนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับ

0: ครับก่อนกลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองนะครับในช่วงที่สองนี้ผมจะพาไปติดตามเรื่องราวการส่งเสริมงานเกษตรในพื้นที่ตำบลลี้นะครับที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ได้เข้ามาดําเนินการส่งเสริมร่วมกับพี่น้องเกษตรกรนะครับครับและวันนี้ผมอยู่กับพี่เล็กนะครับเนาะประธานวิสาหกิจชุมชนอีลี้เกษตรฟาร์มนะครับสวัสดีครับพี่เล็ก
1: สวัสดีเจ้า
0: ครับก่อนอื่นขอพี่เล็กแนะนําตัวให้กับคุณผู้ฟังตามเบื้องต้นกันก่อนนะครับเนาะว่าชื่อเสียเรียนนามเป็นจะได้อยู่ที่ไหนนะครับเนาะ
1: จ้าก็สวัสดีเจ้าพี่เล็กศิรินัทนะเจ้าเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนอินลีนะเจ้าอยู่ตำบลลีเจ้า
0: ครับพี่เล็กครับจุดเริ่มต้นที่พี่เล็กปิ้งมาทำการเกษตรนะครับจุดเริ่มต้นความเป็นมาเริ่มต้นจะได้ขอเล่าให้กับคุณผู้ฟังเลยกันสักหน่อยครับผม
1: จ้าก่อนเริ่มแรกเดิมทีนะเจ้าก่อนที่จะเข้ามาทำการเกษตรนอกพี่เล็กเองก็ทำธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยก่อนที่จะปิ๊กมาอยู่ที่ลีเนี่ยก็ด้วยความที่เจอปัญหาในเรื่องของสุขภาพของตัวเองเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพก็เลยคิดว่าเออเอาปิ๊กไปอยู่บ้านเกิดดีกว่าเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่เล็กเองเนี่ยมีพื้นที่อยู่ที่บ้านอยู่ละก็เลยว่าปิ๊กมาอยู่บ้านแล้วก็ปิ๊กมาทำการเกษตรอินทรีย์มันน่าจะเข้ากับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าจะได้ดูแลในเรื่องสุขภาพตัวเองจ้ะ
0: ครับแล้วก็ยังของพี่เล็กเนาะเป็นวิสาหกิจชุมชนก็คือการรวมกลุ่มดีครับมันเกิดข้อคิดหรือว่าเริ่มต้นจากอะไรครับที่ว่าจะมารวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับ
1: ก็หลังจากที่ได้ติ๊กมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เล็งเห็นถึงปัญหาของชาวบ้านเนื่องจากว่าชาวบ้านเองเนี่ยก็จะทำเกษตรเชิงเดียวแล้วทีนี้เนี่ยรายได้มันก็บ่ได้พอสำหรับครอบครัวกับค่าใช้จ่ายก็เลยคิดว่าถ้าเราทำกลุ่มตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้นมาหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันก็น่าจะช่วยในเรื่องของการรวมตัวเพื่อที่จะพัฒนากลุ่มเกษตรกรแล้วก็มีโอกาสในการที่จะหาช่องทางเพิ่มรายได้ในการแปรรูปพืชผักผลไม้ที่เขามีอยู่อยากจะนี่คือประเด็นแรกที่เข้ามาทำกลุ่มอยู่จ้ะ
0: แต่อย่างของกลุ่มพี่เล็กนี่ก็ยังมีกิจกรรมในของวิสาหกิจชุมชนอยู่เนาะ
1: ยังมีอยู่จ้ะยังมีอยู่ค่ะ
0: ก็คือสมาชิกก็ยังมี
1: ก็ยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู
0: ่แล้วก็การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนมีอย่างของมุมมองของพี่เล็กเนาะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับขอเล่าให้ฟัง
1: จริงๆแล้วเนี่ยการรวมตัวของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราอย่างน้อยเนี่ยเราได้รวมตัวกันทำการแปรรูปสินค้าการเกษตรที่เรามีอยู่เนื่องจากว่าเราเจอปัญหาในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเราก็เลยคิดว่าเอามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเจ้ามันก็เลยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วอย่างน้อยก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้ทำงานร่วมกันโดยเจ้าก
0: ลุ่มวิสาหกิจของพี่เล็กก็คืออยู่ในของหมู่ห้าเนาะห้องต
1: ่ออยู่หมู่ห้าห้องต่อเจ้า
0: ก็คือกิจกรรมต่อยังดำเนินการอยู่ตลอดนะครับเน
1: า
0: ะ
1: จ้ายังดำเนินการตลอดอยู่เจ้า
0: ครับเราก็ได้รับฟังเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของพี่เล็กก็เนาะช่วงนี้ก็จะขอไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่เนาะแล้วก็กลับมาพบกันต่อในช่วงที่3นะครับ

0: ครับก็กลับมาพบกันต่อในช่วงที่สามนะครับในช่วงที่สามนี้ผมอาจจะพาคุณผู้ฟังเนาะไปพูดคุยกับประธานวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของสินค้าของกลุ่มนะว่ามีสินค้าตัวไหนที่น่าสนใจนะครับเป็นเล็กครับปัจจุบันนี้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเป็นเล็กเนาะมีสินค้าตัวไหนที่แบบที่ตัวนั่นแหละแต่ละตัวมีแบบอันอย่างพ่องเนาะเราลองเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังสักหน่อยครับ
1: จ้าก็ของสินค้าของวิสาหกิจชุมชนอินลีนะคะตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็จะเป็นในเรื่องของกล้วยน้ำว้าที่ในส่วนของชุมชนเราเนี่ยค่ะเราก็เอามาแปรรูปทำเป็นกล้วยหนึบธัญพืชหรือกล้วยตากเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวผงกล้วยน้ำว้าดิบเอามาทำเป็นผงกล้วยสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนอย่างนี้เก่าแล้วก็จะเป็นพวกชาผักชายา

0: เป็นต้นเจ้า
1: ครับอย่างผ้าของพี่ลิกแต่ละลายนี่คือได้มาจากใบไม้หรือว่าอย่างครับแต่ละลายครับ
0: แต่ละลายเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะใช้เป็นผ้าธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผ้าที่ทำมาจากผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าไหมแต่ทีนี้เนี่ยเรามาทำสีจากใบไม้ธรรมชาติก็คือพิมพ์สีจากใบไม้ด้วยวิธีการเปิ้นฮ้องว่าอีโคปริ้นก็คือเป็นการนึ่งเอามาผ่านความร้อนกระบวนการต่างๆเพื่อได้สีจากใบไม้เป็นสีธรรมชาติเจ้า
1: ครับแต่สีแต่ละใบไม้ก็จะต่างกันใช่ไหมครับ
0: จะต่างกันเจ้าก็คือหนึ่งเดียวถือได้ว่าแต่ละลายเนี่ยมีหนึ่งเดียวในโลกเนื่องจากว่าใบแต่ละใบเราก็สามารถเอามาทำซ้ำได้แห่มแล้วหรือบางครั้งเราออกแบบมาแบบนี้แล้วบางทีเราทำแห่มรอบนึงเนี่ยใบมันก็จะเหมือนเดิมหรือว่าสีก็อาจจะเหมือนเดิมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างนะเวลาที่เราทำตัวจะ
1: แล้วก็ใบไม้ที่ใช้หลักๆนี้จะเป็นใบอย่างพ่อครับเป็นเรื่องที่ใช้ทำผ้าครับ
0: ก็จะเป็นหลักๆถ้าเน้นสีสวยๆจัดจ้านหน่อยนะคะก็จะเป็นใบสักเนาะมันก็จะออกสีม่วงสีม่วงนี่ก็จะเป็นใบสักต้นห้องใบสักอย่างเงี้ยฮะมันจะมีสองสายพันธุ์เนาะใบสักที่เป็นสักทองกับสักมนสักมนนี่จะออกสีแบบแดงเข้มเลยหรือม่วงเข้มนะคะแล้วก็สักทองนี่ก็จะออกเป็นสีเหลืองๆทองระรื่
1: อ
0: แล้วก็จะเป็นใบเพกาหรือใบบาลิตไม้นี่ก็จะเป็นที่อยู่ในตุ่มสวนที่เรามีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดที่เราสามารถเอามาทำได้ก็ใบเพกาหรือบาลิตไม้เนี่ยก็จะออกสีทองนะคะใบบาตาก๊กก็จะออกสีทองใบขี้เล็กก็จะออกสีน้ำตาล
2: อยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชธรรมปัดสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
3: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
4: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เมื่อวันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
6: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมา

จนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังนะครับพระพิธีธรรมซึ่งเป็นพิธีการในช่วงที่2ของการถ่ายทอดเสียงนะครับจากที่ในช่วงแรกนั้นเวลา 15:40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงพิธีเชิญพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งสองข้างทางฝากฝั่งประชาชนนั้นนะครับได้แสดงความเสียใจในอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างสุดซึ้งนะครับและในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนั้นเป็นช่วงพิธีการนะครับซึ่งมีการทำพิธีธรรมนะครับโดยเวลาประมาณนะครับโดยเวลาประมาณ 17:00 นที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อขบวนมาถึงนะครับเมื่อขบวนพระศพมาถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญลงหีบพระศพทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและชุมสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม4จบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยการแต่งกายนั้นเป็นการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับนี่จึงเป็นพิธีการในช่วงที่2ของการถ่ายทอดเสียงนะครับในการสวดพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับซึ่งจะมีพระสงฆ์ในการสวดนั้นจำนวนทั้งสิ้น47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่อยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเชื่อมต่อกันด้วยมุกกระสันซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จมาประทับณราชมณเทียนหมู่นี้บางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพวดี พระราชธิดาในรัชกาลที่1เสด็จไปประทับและในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพยาสุดารัตน์ราชประยูรเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เมื่อคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
1: ครับและในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาอย่างที่นั่งแล้วนะครับพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ประทับอย่างที่นั่งเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเบื้องหน้านั้นนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับที่ได้ดำเนินเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับในขณะนี้ในท้องพิธีพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับต่างพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์นะครับพระบรมราชินีได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนะครับในพระที่นั่งในตรงนี้นั้นนะครับสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่มีทางเชื่อมนะครับกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับโดย
3: ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่จบตรงนี้อารักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระกิติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรศวรเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิราราชธิดา

จากที่อลักได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนะครับโดยขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้วางพวงมาลาที่หน้าพระโกศหลังจากที่ได้มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ

0: ครับท่านผู้ฟังครับโดยลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้นะครับในการประดิษฐานนั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นนั่นเองซึ่งณขณะนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีหรือที่รู้จักกันในนามปางสมาธิถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในคติความเชื่อเรื่องพระประจำวันของสังคมไทยครับซึ่งแสดงถึงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ประสานกับบนพระเพลาพระพุทธรูปปางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสะท้อนถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานั่นคือการตรัสรู้ซึ่งนับว่าเป็นในส่วนของพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีปางสมาธินั่นเองครับ
2: หลังจากที่ได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วนะครับจะได้ทรงพระไตรพระสงฆ์47รูปในขณะนี้การประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็ได้มีการประดิษฐานตั้งแต่งสมในส่วนของตามพระกิตติยศสูงสุดแล้วนะครับพร้อมทั้งในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งในขณะนี้ก็จะได้มีการตั้งแต่งในการประดิษฐานทั้งพระโกศทองใหญ่และพระบรมชาพระบรมรูปของนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงนราธิวาสกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่ก็จะได้มีรายละเอียดนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้มีการลาดพระภูษาโยงที่หน้าอาสงโดยขณะนี้นะครับที่อาสงด้านฝั่งที่จะได้ตรงด้านตรงข้ามกับที่ประทับนั้นนะครับก็จะได้มีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดศรีพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพญาพระพรหมโมลีวัดปักน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสะเกษนะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิรราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับด้านรองรับภูษาโยงในกรณีบำเพ็ญกุศลครับ

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับพระกรณ์นะครับก็จะได้มีการสดับพระกรณ์แล้วจะได้ถวายอนุโมทนานะครับและถวายอธิเรกและถวายพระพรลาซึ่งพระโกศในการประดิษฐานภายในพระมังพระชินางภิบาลรัตยานะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงหลังทักษิณทกนะครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: อิติตังอัตติตังตุมมังคิปันเยวัตเมจโตภะเยปะเรโตสังตะปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติราโสยะ

0: ันเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วซึ่งหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้สดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบซึ่งการสวดพระพิธรรมนะครับในการพิธีของการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับพระทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันครับ

งานได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ออกจากอาสงครับสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับแล้วก็ทางสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระ

0: ีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำและพระพรหมประสิทธิ์วัดสักเกตออกจากอาสมแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พระพิธีธรรมที่จะได้ในการสวดพระพิธีธรรมทรงเป็นในการพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานมหาวชิระราชธิดานั้นนะครับก็จะมีทั้งพระอารามที่ได้การครับอาราธนาไว้สำหรับในการพระพิธีธรรมดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนั่นเองครับ
2: ครับในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับในลำดับต่อไปครับซึ่งประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: ได้ขึ้นอย่างอาสมภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง10รูปได
2: ้
0: นั่งอย่างอาสมแล้วนะครับพนักงานจะได้ลาดผู้สายโยงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ให้ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทอดผ้านะครับจำนวน10รูปในระดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเป็นที่ประทับทั้งมีการจัดที่ประทับไว้นะครับทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรีนารีรัตนราชกัญญาครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณนะครับในที่ประทับในด้านฝั่งตรงข้ามกับอาสงขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรในชุดที่2ครับประสงค์ทั้ง10รูปตามในนามพระสงฆ์ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการแต่งพื้นที่ตั้งแต่งในตามลำดับของพระเกียรติยศนะครับทั้งส่วนของพระโกศพระศพนะครับและก็ในส่วนของพระรูปนะครับพระรูปซึ่งจะได้มีการจัดพระรูปไว้นะครับที่เรื่องขวาทางด้านของทางพระโกศครับ
2: ครับสำหรับพระรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเป็นพระรูปนะครับในตอนที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับนั่นคือพระรูปในท้องพระโรงพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ในชุดที่2แล้ว พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: หลังจากที่พระสงฆ์ได้เสด็จอุปกรณ์แล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้เก็บผู้สายโยงที่หน้าอาสงซึ่งผู้สายโยงนั้นก็จะมีด้วยกันสองชั้นครับถึงลาจากในส่วนของพระโกศพระศพนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยภูษาโยงและผ้ารองโยงนะครับอย่างภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนของภูษาโยงนั้นนะครับก็ตามความเชื่อหรือตามประเพณีในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสาย1โยงมาจากหีบหรือโกศศพอีกสาย1พับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงครับเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้ต่อจากนั้นจะนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับต่อไปนั่นเองครับในขณะที่พิธีศพราชทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีสักต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของพระโกศหรือพระรองซึ่งเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นทรงกลวยยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพพระศพศพเรียกว่าพระบรมโกศพระโกศโกศพระรองและรองมี2ชั้นซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกชั้นนอกว่ารองส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชั้นนอกว่าโกศและกลับมาเรียกว่ารองอีกครั้งหนึ่งภาชนะที่บรรจุพระบรมศพพระศพศพชั้นนอกนี้ทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกและอัญมณีส่วนชั้นในเรียกสลับไปมากับชั้นนอกทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองในบางครั้งเรียกรวมกันทั้งชั้นนอกและชั้นในว่าโกศซึ่งมีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามลำดับของพระอิสริยยศเช่นพระโกศทองใหญ่พระโกศทองน้อยพระโกศไม้12โกศ8เหลี่ยมเป็นต้นซึ่งปัจจุบันเรียกชั้นนอกว่าพระโกศชั้นในเรียกว่าพระรองและพระรองในนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในส่วนของคำว่าสดับปกรณ์ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นจะเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลทั่วโดยทั่วไปจะใช้บังสกุลแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายว่าปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับ
0: ในขณะนี้หลังจากที่ได้ราชภูษาโยงทั้งสองชั้นแล้วนะครับแต่พนักงานได้กราบนะครับและได้เชิญพระไตรมาที่บริเวณด้านหน้าสงในพระสงในลำดับชุดที่3ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรลำดับพระสงในชุดที่3ดังนี้ครับ
2: ครับซึ่งในลำดับชุดที่3นั้นพระสงฆ์ในลำดับชุดนี้ครับประกอบด้วยพระพรหมวชิรสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาพรวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุทธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
0: ครับพระทั้ง10รูปนะครับพระสักครู่คือพระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานพรดีนะครับสำหรับพระทั้ง10รูปเมื่อชุดที่3นะครับที่พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงทอดพระไตรในจำนวน47รูปเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราธิเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระราชาตามเดิมครับ
3: นิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจันติเตสังอุปสมุสุโ
0: ขพระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สดับประกอบแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เก็บพระพุทธสโยงทั้ง2ชั้นนะครับและจะได้นิมนต์พระสงฆ์จากอาสงที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาออกจากพระที่นั่งไปและจะได้ครับนมัสการในการนิมนต์พระสงฆ์ในชุดที่4นะครับซึ่งก็จะมีพระสงฆ์ทั้ง10รูปนะครับดังนี้ครับ
2: ซึ่งพระสงฆ์ในลำดับชุดที่4นะครับประกอบด้วยพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิบดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิระวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิทยารามและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทางศาสนพิธีนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ในลำดับชุดที่4เข้ามาอย่างโถงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับในการสดับปกรณ์ในลำดับถัดไปครับนะขณะนี้พระสงฆ์ในชุดที่4นั้นได้เข้ามาบริเวณอาสงแล้วนะครับเพื่อให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานพิธีในการนิมนต์พระสงฆ์ครับซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับเราจะเห็นถึงผ้าภูษาโยงครับผ้าภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศหีบศพหรือพระอัฐินะครับสำหรับการคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีกรรมเช่นการบังสุกุลหรือการโยงจากราชรถประดิษฐานพระโกศไปยังรถนำหน้าพระศพนะครับทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนนะครับโดยมีการแบ่งนะครับตามลำดับของเกียรติยศหรือพระเกียรติยศของเจ้านายต่อไปนะครับในตอนนี้สำหรับผ้าภูษาโยงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในงานลำดับพิธีทางศาสนาพุทธครับและในลำดับนี้ครับทางเจ้าพนักงานนั้นได้โยงนะครับผ้าลาดขาวลองโยงนะครับเพื่อการถวายอนุโมทนานะครับพระสงฆ์สดับปกรณ์ทางนั้นนะครับและในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะได้ทรงทอดผ้าไตรในพระสงฆ์ลำดับชุดที่4ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมขึ้นเกี่ยวเนื่องกับคนตายซึ่งจะกล่าวถึงความหมายอย่างเช่นความหมายของคำว่าสวดตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าการว่าเป็นทํานองอย่างพระสวดมนต์เช่นสวดสังคหะสวดพระอภิธรรมถ้าเป็นภาษาพูดจะหมายถึงการนินทาว่าร้ายว่ากล่าวแต่ในที่นี้จะหมายถึงการสวดของพระสงฆ์ซึ่งหากนำมาใช้ในการสวดพระอภิธรรมก็จะหมายถึงการนำเอาธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดในงานศพนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการสวดพระอภิธรรมเช่นเป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระ อภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องรวมไปถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเสียชีวิตลงผู้ที่เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศผลบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นหลักปฏิบัติครับ

สงฆ์ในชุดที่4นะครับได้สดับประกอบแล้วนะครับจะได้ออกจากอาสงโดยกระทำเช่นเดียวกันกับทั้ง3ชุดที่ผ่านมาซึ่งในการนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง47รูปนะครับทางกรมการศาสนาได้นะครับนิมนต์พระสงฆ์ตามพระอารามต่างๆและได้ตามสมณศักดิ์นะครับที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนั้นก็จะได้มาปฏิบัตินะครับซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้เข้าสู่ในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับทั้งพระสงฆ์ทุกๆรูปที่ผ่านมานะครับจำนวนทั้งสิ้น47รูปซึ่งจะเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในธรรมเนียมการใช้โกฏสำหรับส่งพระบรมศพและพระศพตลอดจนศพขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบอิสริยยศที่สำคัญในพิธีศพของราชสำนักอันแสดงถึงความสง่างามของพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีนะครับซึ่งมาสักครู่นี้ก็ได้นำเรียนไปถึงเรื่องพระโกศพระบรมศพที่จะมี2ชั้นด้วยกันทั้งชั้นนอกและว่าที่เรียกว่าลองนะครับซึ่งทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองก็ประดับกระจกอัญมณีชั้นในก็เรียกว่าโกศทำด้วยเหล็กทองแดงหรือว่าเงินปิดทองลองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในสำหรับลองหรือพระลองที่ประดับอยู่ภายนอกของพระโกศนั้นต่อมานิยมเรียกว่าพระลองเป็นพระโกศจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับถึงก็จะมีในการแสดงพระอิสริยยศต่างๆหรือว่าได้นะครับเฉลิมพระอิสริยยศในส่วนของสมเด็จชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นประวัติต่างๆที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปในช่วงเวลาที่ผ่านๆมานะครับนะครับในการถวายพระเกียรติของพระศพนั้นก็จะแต่งด้วยเครื่องประดับพระโกศที่ลดหลั่นกันตามลำดับนะฮะอย่างเช่นในงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีก็มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศคือพระโกศทองใหญ่ที่มีการประดับในส่วนต่างๆของพระบรมโกศอย่างครบถ้วนนี่เป็นต้นเช่นพุ่มดอกไม้นะครับเพชรที่ยอดโกศนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จพระชำเนินไปที่เตียงพระที่สวดพระพิธรรมนะครับจะถือเตียงด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ติดกันที่พระนั่งพิมานรัตยาและจะได้มีการสวดพระพิธรรมในพระพิธรรมวันนี้ครับ

0: ท่านฟังครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้ง4จบแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามซึ่งได้สวดในทํานองกะและวัดสุทัศน์เทพวรารามได้สวดทํานองเลื่อนนะครับในการพระพิธีธรรมนั้นจะเป็นตําแหน่งของพระสงฆ์ที่ได้ส่งพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชคณะผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จําพรรษาในพระอารามนั้นๆทําการฝึกหัดสวดพระพิธรรม7คัมภีร์โดยใช้ทํานองสวดจะต่างไปจากทํานองสวดศพบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นทํานองร้อยแก้วหรือไม่ก็เป็นทํานองสังโยคนะครับทั้ง10พระอารามแห่ง10แห่งนั้นก็จะมีพระพิธีธรรมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4แล้วนะครับคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดสเกตวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งพระพิธีธรรมจำนวน4รูปในพระอารามทั้งพระอารามหลวงทั้ง10แห่งนั้นนะครับเจ้าวาดจะมอบหมายเป็นผู้สวดพระพิธรรมทำนองต่างๆนะครับคือทำนองหลวงปกติแต่ละพระอารามจะมีพระพิธีธรรม1สำรับหรือ4รูปแต่ในทางปฏิบัติจะมีการจัดพระสงฆ์สำรองไว้หนึ่งสำรับเพื่อไว้แทนสำหรับหลักของเป็นสำรับหลักของพระอารามในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะครับรายนามพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสำนักพระราชวังนั้นนะครับได้ติ่งสวดที่1จากวัดราชสิทธารามมีพระครูสิทธิวชรภาณีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัฒน์อภิวัฒโนและพระปลัดประทวนชินวโสนะครับโดยเป็นการสวดทำนองที่สวดคือทำนองกะนะครับส่วนเพลงสวดที่สองนั้นเป็นพระจากวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้แก่พระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอสุโกพระมหาอัฐสิทธิ์อคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกุโรนะครับโดยใช้ทำนองสวดเลื่อนนะครับ
2: ซึ่งในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้ให้พระสงฆ์สถาปกรนะครับซึ่งในรายนามของพระสงฆ์ในลำดับนี้จะประกอบด้วยพระธรรมวชิรานพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรยานวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระธรรมวชิรยะปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิรสุทธีวัดเทพสิรินทราวาสและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราภรณ์วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรพระสงฆ์จำนวนรูปที่ได้นิมนต์เข้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาจำนวนนั้นครบทั้งสิ้นแล้วกับ47รูปครับในขณะนี้ทอดพระไตรในพระสงฆ์ตามรายนามที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ยังมีส่วนของเกร็ดต่างๆที่อยู่ในการพิธีนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลในการสวดพระพิธรรมนี่นะครับก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกันในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สนับสนุนแล้วนะครับก็จะได้ครบทั้งสิ้น47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้ทรงหลังทักษิโณทกครับ
1: ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยะถามณิโชติระโสยะถา

อติเรกวัสสตังจีวตุอติเรกวัสสตังจีวตุอติเรกวัสสตังจีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพ

ผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาระดับนี้ในส่วนของการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนั้นนะครับก็จะได้เริ่มต้นขึ้นในจังหวะนี้ไปจนเป็นเวลาทั้งสิ้นนะครับในการที่จะได้มีการสวดพิธีพระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ

0: อกจากจะมีการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมแล้วนะครับก็จะได้มีการประคมย่ำยามไม่กำหนด100วันขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่หน้าพระแท่นพระสวยตชัดนะครับที่พระพุทธรูปประจำบรรพสูตรนะครับนะทรงกราบนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านผู้หมักเข้าเฝ้าซึ่งก็จะได้มีในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุครับคณะองคมนตรีครับคณะผู้ที่หมักเข้าเฝ้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรณรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชดารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนาวดีดาริยราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรลักษมีโชติมหาวชิรวัฒนมังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติกุลนะครับพร้อมด้วยผู้มาเฝ้าในวันนี้ก็ได้ออกจากภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้ทรงพระนาโปรดเกล้าในการให้มีพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนนะครับรับพระทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย้ำยามกำหนด100วันซึ่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการนะครับตั้งแต่งตามที่ได้นำเรียนถึงพระกิตติยศได้พระทานดังสูงสุดแล้วนะครับและพร้อมกันในขณะนี้การประคมย้ำยามซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญถือว่าเป็นราชพระวินิจเก่าแก่อันเป็นเสมือนเสียงแห่งแผ่นดินที่ก้องกังวานอยู่คู่ราชสำนักไทยมาแต่โบราณเป็นการบรรเลงดนตรีไทยประกอบพระราชพิธีบรมศพหรือพระศพเพื่อเทิดพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมสารีริกธาตุอีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งเวลาบอกยามให้เหล่าเจ้าพนักงานได้รู้กำหนดแห่งหน้าที่ดังเสียงดนตรีที่ขับขานความเป็นระเบียบแห่งราชพิธีและจังหวะแห่งชีวิตในราชสำนักซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการโปรดเพิ่มวงปี่พาทย์หนังหงจากทางกลุ่มริยางไทยสำนักงานสังคีกรมศิลปากรเข้าร่วมประโคมต่อจากวงสังแตรและกลองชนะเพื่อสืบสารขนบอันทรงคุณค่าที่เคยใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีชื่อปี่พาทย์นางหงได้มาจากหน้าทับนางหงจังหวัดตีอันอ่อนช้อยดังร่ายรำของนางหงในห้วงเวหาประกอบด้วยวงนั้นจะประกอบด้วยปีชวาระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกลองทัดและจิงซึ่งบรรเลงเพลงเรื่องนางหงที่เรียงร้อยด้วยบทเพลง5ท่อนได้แก่พราหมณ์เก็บหัวแหวนสาวสอดแหวนแสนสุดสวัสดิ์แมลงปอทองและแมลงวันทองซึ่งทุกท่วนทำนองล้วนเปี่ยมด้วยรสแห่งความอาลัยอันละเมียดละไมขั้นตอนการประโคมนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงมโหระทึกสังแตรฝรั่งและแตรงอนซึ่งบรรเลงเพลงสำหรับบทก่อนส่งต่อให้ปีฉนัยเปิงและกลองชนะบรรเลงเพลงพญาโศกลอยลมเพลงแห่งความเศร้าสะเทือนที่เป็นดั่งลอยตามลมแห่งอาลัยเมื่อจบลงวงปี่พาทย์นางหงจึงขึ้นประโคมเพลงเรื่องนางหงปิดท้ายพระราชพิธีอย่างสง่างาม
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะนะครับและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่หากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็มีทั้งสิ้นด้วยกัน9วัดนะครับคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดมุรีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามและในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดมุรีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันเปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงครามวัดจักรวรรดิราชวาสและวัดประยุรวงศาวาสนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นนะครับวัด พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้สวดธรรมนองกะครับสำหรับในส่วนของการกำหนดสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปจากตามพระอิสริยยศนะครับดังงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับละสี่รูปนะครับผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืน100วันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะโดยเรียกรวมกันว่าเป็นทำนองหลวงนะครับส่วนหลังจากที่มีการสวดพระพิธีธรรมแล้วมีการประโคมย่ำยามในงานพระศพด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนไทยที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเคยได้ยินคำว่าประโคมย่ำยามจากการที่มีเป็นตามราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับก็เหมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่ากำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การประโคมย่ำยามในเวลาที่มีพระบรมศพหรือว่าพระศพราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับโดยมีกำหนดจังหวะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับมีส่วนของนอกจากการประโคมย่ำยามนั้นนะครับจะเป็นการบอกเวลาแล้วยังจะเป็นการพูดถึงเรื่องของเครื่องประกอบพระอิสริยยศยังถือว่าเป็นเครื่องบอกเวลาแก่การที่มีการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานประโคมนี้โดยมีการอาจรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียแต่โบราณนะครับโดยจะมีการกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจากเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับรูปแบบของการประโคมย่ำยามจะมีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบด้วยปี่ฉนัยกลองชนะสังแล้วก็แตรงอนนะครับต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของหลังจากสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับโดยในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเชื่อมโยงต่อด้วยมุกรสันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะครับเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูงเกาะอิฐถือปูนทาสีขาวตัวอาคารทอดยาวตามทิศเหนือใต้นะครับเฉลียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอยู่ในระดับพื้นดินเฉลียงด้านทิศใต้ยกพื้นสูงนะครับต่อกับชานหน้าเรือนจันทร์แล้วก็ปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงครับในส่วนของหลังคานั้นเป็นหลังคาลด3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งเชิงชายเดิมพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่บรรทมของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในบางโอกาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นสถานที่สำหรับชุมนุมสมาคมและพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการและข้าราชบริพารฝ่ายในและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพนวดีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตได้ส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีนะครับ
2: ครับครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของ
3: การถ่ายทอดเสียงนะครับ
2: ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินนะครับทหารตั้งแถวกองเกียรติยศนะครับในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาณพระที่นั่งแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในการใช้นะครับในการประดิษฐานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานะครับซึ่งภายในพระที่นั่งภายในโถงนะครับ
3: ไหวความเคารพตรงหน้าตรง

ครับซึ่งในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับทำกลางการเฝ้ารับเสด็จของทหารกองเกียรติยศนะครับในการนี้นะครับในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกับเสด็จออกพร้อมด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกดาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนะครับในการเสด็จกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและในช่วงสุดท้ายนี้ของการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา2ช่วงนะครับโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มการถ่ายทอดเสียงในเวลา 15:40 นาทีในช่วงที่1ของการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นการเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับโดยเคลื่อนขบวนมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับและในช่วงที่2นั้นเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครับในช่วงสุดท้ายครับบทกลอนถวายความอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาบทกลอนถวายความอาลัยนี้โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุดังนี้ครับวิปโยคเศร้าโศกซึ้งถึงสวรรค์ทูลกระหม่อมละสยามขันเสด็จฟ้าคืนสู่ทิพสถานอันสถานสถิตเดิมนามาโปรดมาเกื้อล่าครู่แล้วลับหายเหมือนสายฟ้าสว่างขึ้นแวบเดียวจิตผศกยังยึดเหนี่ยวนอบน้อมหวังพึ่งพระบารมีเที่ยวถนอมโลกเมื่อพระลับทุกหน้าย้อมย่อมน้ำตาเรียงพเดียงพระกุศลท่านสร้างเสมอมาประชุมกับกุศลประชาร่วมร้อยพระพัชรกิติยาภาภูลพระเกียรติเป็นประหนึ่งเพชรใหญ่สร้อยสว่างพื้นภูมิสยามเสมอเทินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นทีมงานถ่ายทอดเสียงนะครับประกอบด้วยทีมเทคนิคครับในการดูแลทั้งทีมทางการดูแลผู้บรรยายนะครับและทีมเทคนิคที่ดูแลห้องส่งและทางทีมผู้บรรยายนำทีมโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา อกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศคนละบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจ ะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคม โครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

ที่ดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังบริษัทขนส่งจำกัดจัดรถโดยสารและพื้นที่จอดรถอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษถูกคนร้ายขโมยรองเท้าสตั๊ดที่ใช้ในการแข่งขันก่อนการลงสนามแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับโครเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 15:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงรอรับเสด็จณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเดินนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลา

0: อนุสรณ์แล้วเชิญพระศพขึ้นรถยนต์หลวงเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเพศพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเคลื่อนไปทางถนนอังรีดูนังถนนพระราม4ถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่นเวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำส่งพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จในการนี้ด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปจบแล้วเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงทอดผ้าไตร12ไตรอีกจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในวันเดียวกันนี้เวลา14:14 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอุทยุทยาทจวมปชมวมณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสดินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพเยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
2: ภายหลังขบวนรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพเยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเมื่อเคลื่อนผ่านบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าประชาชนต่างแสดงความอาลัยพร้อมก้มกราบด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีโดยนายชาตรีพานิพัฒน์ชาวกรุงเทพกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรเช่นการขับเคลื่อนโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมกลับสู่สังคม
3: คือพระองค์ท่านมองเห็นความสำคัญคือหมายว่าไม่ใช่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาเป็นคนผิดหรืออะไรคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นชีวิตปกติได้เหมือนคนปกติได้ไม่ได้กลัวหรือว่าไม่มีอะไรนะครับคือพระองค์ท่านเป็นเปรียบเสมือนคนมีเมตตามองทุกคนแบบว่าเท่าเทียมแล้วก็ไม่แบ่งว่าคนนั้นเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ประทับใจจุดนี้
2: เช่นเดียวกับนางมนพรยิ่งยงเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งความสูญเสียในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งที่สะเทือนหัวใจคนไทย
4: เวลาฝนตกน้ำท่วมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านก็ได้ไปช่วยกันทำถุงยังชีพที่มูลนิธิองค์พึ่งพาน่ะนะที่ราชสิบเอ็ดแม่ก็ไปใช่แม่ก็ไป
2: ขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งยังคงเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังชวนันท์มาลีรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดจัดรถโดยสารและพื้นที่จอดรถอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
5: ายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดยจัดเตรียมรถโดยสารให้บริการเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งเพื่อรองรับผู้โดยสาร 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันพร้อมกำชับให้รถโดยสารเข้าจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและรถไฟฟ้าได้อย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีเพื่อขอให้คำแนะนำเปิดพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิด2ให้รถเช่าเหมาไม่ประจำทางเข้าจอดฟรีตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับจอดรถยนต์ส่วนบุคคลณสถานีขนส่งผู้โดยสาร3แห่งได้แก่หมอชิด2บรมราชชนนีและเอกมัยเพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและมีความปลอดภัยสูงสุดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะเดียวกันองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจัดรถโดยสารให้บริการรับส่งหรือชัตเติลบัสฟรีจำนวน6เส้นทางเชื่อมต่อจากจุดสำคัญต่างๆอาทิ สถานีรถไฟฟ้าท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และจุดประตูเทวาภิรมย์เพื่อเข้าสู่สนามหลวงโดยรถคันแรกเริ่มให้บริการเวลา 7:00 น.ไปจนถึงค่ำนอกจากนี้ขสมกยังจัดเดินรถโดยสารปกติ18เส้นทางที่มีเส้นทางผ่านสนามหลวงให้บริการตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 22:00 น.อาทิสาย3 15 32 59 80และรถโดยสารด่วนพิเศษจากท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิกรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการระบบรางเตรียมพร้อมรองรับประชาชนเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
6: ายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าได้ประสานผู้ให้บริการระบบรางทุกเส้นทางเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพให้เป็นไปอย่างเพียงพอสะดวกและปลอดภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้ประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางเฝ้าติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่นหากพบว่ามีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นให้พิจารณาจัดเดินรถไฟฟ้าเสริมเพื่อเพิ่มความถี่ในการให้บริการเพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอส่วนของรถไฟทางไกลได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.พิจารณาพ่วงตู้โดยสารเพิ่ม 1-2 ตู้ไปกับขบวนรถปกติและพิจารณาพ่วงตู้เพิ่มเติมในขบวนที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่นเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอนพศรแก้วคำรายงาน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปพร้อมกันในวันนี้เพื่อให้ประสบกรณิกรไทยทั่วประเทศร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้จัดพิธีถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณสถานที่ที่จังหวัดกำหนดเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตลอดทั้งวันนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้จัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติโดยมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเดินทางไปเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: กว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่านายนิโยเกเรโรหัวหน้ากลุ่มเตรนเดอารากัวซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมรายใหญ่ของเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐในประเทศเวเนซุเอลาเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการประสานงานอย่างใกล้ชิดจากพันธมิตรของสหรัฐในประเทศเวเนซุเอลาซึ่งทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีทางนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีกลุ่มเตรนเดเอรากัวเป็นองค์กรก่อการร้ายข้ามชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2568เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวได้ประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆในสหรัฐร่วมกับรัฐบาลเวเนซุเอลาภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย689รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต139รายแอฟริกา CDC ยังเน้นย้ำว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเผชิญกับอุปสรรคมากมายอาทิการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้รวมทั้งระบบการรายงานและแจ้งเตือนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในจังหวัดอิตูริจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดซาวคิวูที่ยังไม่มีประสิทธิภาพทั้งนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและวิธีการรักษาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพอากาศอินเดียที่ระบุว่าเครื่องบินลำเลียงทางทหารของกองทัพอากาศอินเดียรุ่น AN-32 ประสบอุบัติเหตุตกขณะพยายามลงจอดที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองจอฮัตรัฐอัสซัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียในวันนี้โดยกองทัพอินเดียเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ทางนี้กองทัพอากาศอินเดียเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินลำเลียงทางทหารรุ่น AN-32 เกิดขึ้นที่รัฐอารุณาจารประเทศทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อปี2562โดยมีผู้เสียชีวิต13รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาก่อนเกมเจ้าภาพสหรัฐเอาชนะปารากวัย4-1ส่วนอีกคู่แคนาดาเสมอกับบอสเนีย1-1โดยคืนนี้กลุ่ม B กาตาร์พบกับสวิตเซอร์แลนด์เวลา2:00 น.ต่อด้วยกลุ่ม C บราซิลพบกับโมร็อกโกเวลา5:00 น.ทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษโดนคนร้ายขโมยรองเท้าสตั๊ดที่ใช้ในการแข่งขันก่อนหน้าทีมสิงโตคำรามจะไปเดินสนามฟุตบอลโลก2026พบกับโครเอเชียในคืนวันที่17 มิถุนายนคาดว่าคนร้ายแอบขโมยของขณะทำการขนส่งอุปกรณ์จากแคมป์เก็บตัวก่อนทัวร์นาเมนต์ที่รัฐฟลอริดาไปยังแคมป์เก็บตัวแห่งใหม่ที่เมืองแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีโดยกำหนดซ้อมมือแรกที่แคมป์ใหม่ในช่วงบ่ายวันที่13 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนอกจากรองเท้าสตั๊ดของนักเตะแล้วยังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่โดนขโมยไปอาทิลูกบอลและอุปกรณ์การซ้อมต่างๆด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโนโซมิโอคุฮาระมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-18 18-21 21-12มาครอบชิงชนะเลิศไปเจอกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นแข่งขันในวันพรุ่งนี้ขณะที่คู่ผสมรุธนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน1-2เกม9-21 21-19 17-21หยุดเส้นทางในรอบรองชนะเลิศจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายเสาวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันได้มีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีโดยผลรุ่นประชาชนชายระยะทาง 54.3 กม.ที่1เป็นของณรงเดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 20.45 นาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่เพชรดามั่นคงเวลา1ชั่วโมง 47.43 นาทีขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและสุรัชยาวงพันธ์นักปั่นดาวรุ่งคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนอย่างยอดเยี่ยมขณะที่นายสวนิสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรปลื้มใจที่ได้ต้อนรับนักกีฬาจักรยานจากทั่วประเทศที่มาร่วมชิงชัยพร้อมเชิญชวนนักกีฬาและผู้ติดตามมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสำหรับวันพรุ่งนี้นายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาเวลา 8:00 นโดยใช้เส้นทางสนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมระยะทาง76กิโลเมตรศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม7ณสนามมิซาโน่ World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลีในการซ้อมวันแรกก้องสมเกียรติจันทรานักปิดชาวไทยกับรถ Honda หมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำเวลาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรั้งอันดับ19ของวันแรกด้วยเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 34.002 วินาทีตำแหน่งผู้นำ 1.767 วินาทีขณะที่เพื่อนร่วมทีมอย่างวิกเกอร์รั้งอันดับ21ตำแหน่งผู้นำ 2.458 วินาทีทั้งนี้สมเกียรติจันทราจะลงแข่งรอบซูเปอร์โพลเรสในวันนี้เวลา 16:00 นและปิดท้ายเรสที่2เวลา 19:00 นกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในกีฬากรีธาพุ่งแหลนชายรุ่นอายุ 105-109 ปีคุณตาสว่างจันทรามอายุ106ปีนักกรีธาอาวุโสจากจังหวัดระยองทำผลงานได้ 9.63 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองนั่นแบดมินตันหญิงเดี่ยวรุ่นอายุ 56-60 ปีจันยาเหมือนวงนักตบลูกขนไก่อาวุโสจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีตบชนะคู่แข่งจากจังหวัดชุมพรไป 2-0 เกมคว้าเหรียญทองไปครองส่วนชายคู่รุ่น 36-40 ปีสัพพัญญูอวิหิงสานนท์จับคู่กับสุวัฒน์ไพศาลสมสุขจากนนทบุรีช่วยกันตบเอาชนะคู่แข่งจากจังหวัดเดียวกัน 2-0 เกมคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่เทเบิลเทนนิสเมธาสุภากรจับคู่กับจินตนาโลหารัตน์จากกรุงเทพมหานครช่วยกันตบเอาชนะคู่แข่งร่วมจังหวัด 3-2 เกมคว้าเหรียญทองไปครองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: การจะแล่นเรือไปถึงฝั่งที่มุ่งหมายได้อย่างปลอดภัยย่อมต้องอาศัยคุณธรรมหลายประการประกอบกันคุณธรรมประการแรกคือปัญญาได้แก่ความเฉลียวฉลาดรอบรู้นายเรือต้องรู้วิธีเดินเรือและรู้เป้าหมายที่จะเดินทางไปสู่ความเจริญรู้วิธีแก้ไขเวลาเผชิญปัญหาและอุปสรรคต้องมีแผนที่ที่ถูกต้องมีกล้องส่องทางไกลที่คมชัดมีดวงดาวสว่างสวยคอยนำทางมีเรือและเสื้อชูชีพพร้อมสับอีกทั้งต้องรอบรู้ในวิชาและวิธีใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องคุณธรรมประการที่สองคือความสามัคคีได้แก่ความร่วมแรงร่วมใจกันมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะนำพาเรือไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยไม่ขัดแย้งแตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางเพราะแน่นอนว่าลำพังนายเรือคนเดียวย่อมไม่มีกำลังพอที่จะโล้จะพายเรือสำเภาใหญ่ให้เดินหน้าไปได้หากต้องใช้กำลังของคนเรือทุกระดับประสานงานกันอย่างสอดคล้องลงตัวเรือจึงจะเดินหน้าไปได้แม้จะมีคลื่นลมถาโถมเข้ามาก็ตามทีพระโอวาทประธานเนื่องในการทรงเปิดอาคารสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันที่24สิงหาคม2560

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญผลงานประพันธ์ของสุ่ยจงหลินที่ชื่อว่าฮ่องสินมาคุยให้ท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้รู้ถึงเบื้องหลังมหาสงครามของทวยเทพวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่นะครับซึ่งบรรดาบุคคลเหล่านี้ก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นเทวดาของจีนแล้วก็คงจะต้องบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังฟังกันอย่างต่อเนื่องฮ่องสินจะทำให้เราเข้าไปในศาสนสถานของจีนแล้วเข้าใจภาพเขียนรูปปั้นอะไรต่ออะไรอีกหลายๆอย่างทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะฟังเรื่องฮ่องสินกันต่อก็ขอเชิญชวนช่วงต้นนิดเดียวนะครับคือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะในมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการจัดรายการเรื่องที่อยากจะให้นำมาเล่านะซึ่งต้องบอกว่าการเล่าในเชิงของการอ่านพงศาวดารให้ฟังเนี่ยไม่ค่อยได้เกิดขึ้นในรายการตรงนี้นะปกติเราจะเป็นเรื่องที่หยิบส่วนที่เรียกกันว่าจังหวะเล็กน้อยก็ไม่ใช่เหมือนกันหลายๆเรื่องมันก็ไม่น้อยนะครับแต่ว่าในแง่ของที่เป็นเชิงนวนิยายเนี่ยเราไม่ค่อยนำเอามาคุยกันตรงนี้แต่ในเหตุที่ท่านผู้ฟังนั้นอยากจะฟังนะอยากจะรู้ว่าฮ่องสินในเรื่องราวเป็นยังไงก็เลยใช้เวลาช่วงนี้นำเรื่องราวมาเสนอจากการที่ฮ่องสินเป็นวรรณกรรมที่ค่อนข้างจะยาวมันนั้นได้ว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะทราบอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้แทรกเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบอกมาได้นะครับไม่ต้องรอให้จบห้องศีลแล้วค่อยถามนะหรือในขณะเดียวกันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีความรู้และอยากจะแบ่งปันความรู้ไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยก็ได้เช่นกันนะครับมี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสปริศนีย์ก็10600นะครับอีก1 ช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana bj เป็นอักษรย่อจากนามสกุลบุญจับของผมนี่แหละนะครับก็คือพิมพ์ bboy jjpan พิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะเลยสะกดด้วย wuatthana สกดแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bjwatthanaatgmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของห้องศิลป์กันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันถึงการที่ตัวของพระเจ้าติวอ๋องนั้นได้รับการแจ้งข่าวว่าเต็งจิวกงนะครับซึ่งเป็นนายทหารคนหนึ่งซึ่งพระเจ้าติวอ๋องได้เคยชุบเลี้ยงจนกระทั่งได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่นั้นเกิดไม่สัตย์ซื่อแล้วก็กลับไปเข้ากับข้าศึกดังนั้นการที่จะปล่อยเอาไว้คงจะไม่ดีแน่แต่การทั้งนี้นะครับหุยเหลียมก็ได้กราบทูลบอกว่าการที่ให้ขุนนางผู้ใหญ่ไปเป็นแม่ทัพแล้วเกิดไปเข้ากับพวกกบฏเนี่ยจะให้ขุนนางผู้น้อยไปก็ถือว่าเสียราชการถ้าจะให้ดีเนี่ยให้พระเจ้าติวอ๋องเนี่ยสั่งเจ้าเมืองที่ชื่อว่ากีจิ๋วฮู้เนี่ยเป็นแม่ทัพไปปราบหัวเมืองในเห็นจะราบคาบทีเดียวซึ่งพระเจ้าติวอ๋องก็เห็นด้วยนะครับก็เลยมีหนังสือรับสั่งไปตั้งเซาฮูขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้แล้วก็ให้เป็นแม่ทัพใหญ่ไปตีเมืองไซกีซึ่ง เมื่อได้รับคำสั่งอย่างนี้แล้วหุยเหลียมก็ออกมาแต่งหนังสือแล้วก็ส่งให้ข้าหลวงนั้นรีบไปที่เมืองกีจิวฮูทั้งฝ่ายของเซาฮูเจ้าเมืองกีจิวฮูออกว่าราชการอยู่กับขุนนางพอนายประตูเข้ามาแจ้งข่าวว่ามีหนังสือราชการมาเซาฮูก็พาขุนนางออกไปเชิญหนังสือรับสั่งขึ้นไปตั้งโต๊ะแล้วก็จุดธูปเทียนบูชาหลังจากนั้นก็ฉีกผนึกออกอ่านจากนั้นก็เรียกว่าเลี้ยงดูปูเสือผู้ที่มาทำหน้าที่ส่งสารเป็นอย่างดีนะครับพอเสร็จภาระแล้วผู้ถือหนังสือก็คำนับลากลับไปเซาฮูก็เข้าไปบอกแก่นางเอียวซีผู้ที่เป็นภรรยาบอกว่าครั้งเมื่อพระเจ้าติวอ๋องเชื่อฟังฮิวฮุนหุยตงก็แกล้งทูลยุยงจะเอาโทษว่าเราไม่ถวายอีขันกีพระเจ้าตีอ๋องได้ยกทัพมาล้อมเมืองจนได้รบพุ่งกันเจ้าเมืองไสกีก็มีหนังสือมาเราก็เลยพาอีขันกีไปถวายบัดนี้อีขันกีมันแกล้งทูลยุยงให้พระเจ้าตีอ๋องทำการผิดประเพณีกษัตริย์และขุนนางและราษฎรนั้นก็ได้ความเดือดร้อนทั้งแผ่นดินมีผู้นินทาเราไปอันมากเรายังมีความแค้นอยู่คิดจะใคร่ไปอยู่กับเจ้าเมืองไสกีก็ยังไม่ได้ท่วงทีสักทีบัดนี้มีหนังสือรับสั่งมาให้เราได้เป็นแม่ทัพไปตีเมืองไสกีก็ได้สมความคิดแล้วล่ะพาเจ้าอพยพครอบครัวไปพึ่งบุญของพระเจ้าบูอ๋องเจ้าจะเห็นประการใดล่ะนางเอลซีก็บอกว่าความทันทีข้าพเจ้าก็คิดอยู่ขันจะว่าแกท่านก็เกรงว่าท่านเนี่ยจะไม่เห็นด้วยซึ่งท่านจะไปอยู่กับพระเจ้าบูอ๋องนั้นต้องกับความคิดของข้าพเจ้าแล้วนะบอดทุกอย่างเป็นไปทางเดียวกันเซาฮูก็ออกมาสั่งขุนนางนายทหารให้จัดแจงทหาร 10,000 เป็นกระบวนทัพเตียวเป็ง1ซุยจูอี1ตันกงง้อ1เป็นแม่ทัพแต้หลุนเป็นทัพหลังพอถึงวันฤกษ์ดีเซาฮูก็อพยพครอบครัวยกเป็นกระบวนทัพออกจากเมืองกีจิวฮูเดินทางประมาณ3วันก็ถึงแดนเมืองไซกีให้ตั้งค่ายอยู่ที่ปลายแดนตรงนั้นทั้งฝ่ายม้าใช้ซึ่งเกียงจูแย่ให้มาสืบราชการรู้ว่าเซาฮูนั้นยกทัพมาก็รีบไปคำนับแจ้งความแก่เกียงจูแย่ขณะนั้นหัวเมืองทั้งสีทิศบอกหนังสือมาว่าจะอาสาไปตีเมืองกิวโกให้แก่พระเจ้าบูอ๋องเกียงจูแย่ดูหนังสือบอกอยู่พอม้าใช้มาบอกว่าเซาฮูยกทัพมาถึงเกียงจูแย่จะปรึกษากับอึ้งป่วยฮอบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินกิตติศัพท์ว่าเซาฮูคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งในการศึกบัดนี้ยกทัพมาท่านจะคิดสู้รบประการใดล่ะอึ้งป่วยฮอก็เลยตอบว่าเซาฮูเนี่ยเป็นคนซื่อตรงรู้จักผิดและชอบเซาฮูเนี่ยรู้ว่าพระเจ้าติวอ๋องกับนางขันกีนั้นทำผิดเยี่ยงประเพณีคิดขัดเคืองพระเจ้าติวอ๋องกับนางขันกีอยู่ซึ่งว่าไปแล้วเซาฮูก็ได้มีการส่งหนังสือถึงข้าพเจ้าอยู่เนืองๆว่าจะมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอ๋องซึ่งเซาฮูยกมาครั้งเนี่ยข้าพเจ้าเห็นว่าจะมาเข้าด้วยท่านท่านอย่าได้วิตกเลยเกียงจูหยาได้ฟังนั้นก็ดีใจก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ออกไปพูดจาเกลี้ยกล่อมเซาฮูดูท่วงทีก่อนอึ่งปวยฮอก็คำนับแล้วก็ยกทหารเป็นกระบวนทัพออกมาที่เมืองไซกีไปถึงหน้าค่ายเซาฮูทหารซึ่งรักษาค่ายก็เข้าไปบอกเซาฮูบอกว่ากองทัพเมืองไซกียกมาเซาฮูก็สั่งเตียวเปงให้ออกไปดูกำลังฝีมือทหารเมืองไซกีว่าเป็นประการใดเตียวเปงรับคำแล้วก็แต่งตัวใส่เกราะขึ้นม้าถือทวนพาทหารออกจากค่ายออกมาก็เห็นอึ้งปวยฮอขี่โคยืนอยู่หน้าทหารเตียวเปงก็เลยบอกว่าท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ในเมืองหลวงทำราชการอยู่ในเมืองพระเจ้าติวอ๋องก็ชุบเลี้ยงเป็นถึงบูเสงอ๋องหารู้จักคุณพระเจ้าติวอ๋องไหมคิดทรยศมาอยู่ด้วยเจ้าเมืองไซกีซึ่งก็เป็นพวกกบฏบัดเนี้ยรับสั่งให้เรามาตัดศีรษะไปถวายถ้าท่านรู้ตัวว่าทำผิดเร่งลงจากหลังโคมาให้เราจับโดยดีอย่าให้ทหารผูกมัดให้ได้เกิดความเจ็บอายเลยอึ้งไปหอก็ตอบว่าท่านกับเราเนี่ยควรที่จะสู้รบกันจงกลับไปเชิญเซาฮูแม่ทัพออกมาพบกับเราก่อนเ ตียวเป่งพอได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้ารำทวนเข้าแล้วก็อึ้งปวยฮอได้20เพลงอึ้งปวยฮอจับเตียวเป่งได้ให้ทหารเลวมัดมือกลับเข้าไปที่เมืองไสกีแล้วก็พาเตียวเป่งนั้นไปให้เกียงจูแยแล้วก็แจ้งความให้เกียงจูแยฟังเกียงจูแยเห็นเตียวเป่งเป็นคนที่ทำกิริยาองอาจยืนอยู่ไม่ได้คำนับก็เลยให้ทหารเนี่ยเอาตัวไปขังไว้ขณะเมื่ออึ้งป่วยคอจับเตียวเป่งไปนั้นเซาฮูไม่ได้ว่ากล่าวประการใดแต่หลุนจะบอกว่าเวลาพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะขอออกไปจับอึ้งป่วยคอมาให้แก่ท่านครั้นเวลารุ่งขึ้นแล้วแต่หลุนก็ขี่ม้าถือทวนพาทหารออกจากค่ายพออึ้งป่วยคอยกออกมาแต่หลุนก็ร้องบอกว่าตัวเราเนี่ยหนีพระเจ้าติวออกมาเข้าโดยพวกกบฏจึงลำบากถึงถ้าแกล้วทหารที่ต้องติดตามแล้วก็มาเกิดรบพุ่งกันอย่างนี้เราจะจับตัวท่านไปถวายก็ไม่วายที่จะทรงวิตกอึ้งปุยฮอก็ไม่ได้เห็นเซาฮูออกมาก็เลยบอกว่าท่านน่ะเป็นแต่ทหารรองหาควรจะสู้รบกับเราไม่จงกลับไปบอกเซาฮูไม่ให้พบกันกับเราถ้าท่านมีฟังจะต่อสู้กับเราแล้วก็เราจะจับเอาตัวไปจำขังไว้ให้เหมือนกับเตียวเป่งเลยทีเดียวแต่หลุนได้ยินดังนั้นก็โกรธอีกครับมารำทวนเข้ารกกระอึ้งปวยฮอได้30เพลงแต่หลุนก็แกว่งธงปลายทวนเป็นกา 3,000 บินมาล้อมจิกอึ้งปวยฮออึ้งปวยฮอต้านทานไม่ไหวก็ขับโคพาทหารหนีแต่หลุนก็ขับม้าตามจนทันแล้วหายใจออกมาเป็นหมอกควันกลุ้มไปหมดอึ้งปวยฮอถูกควันรุมให้มืดมัวตานนั้นหนีไปไม่พ้นแต่หลุนก็ใช้เชือกไปมัดอึ้งป่วยหอตกลงมาจากหลังโคสุดท้ายแต่หลุนก็จับตัวได้ก็พาเข้าค่ายแล้วก็พาอึ้งป่วยหอไปให้เซาฮูเซาฮูเห็นอึ้งป่วยหอไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงจำใจสั่งทหารเอาตัวอึ้งป่วยหอไปขังไว้ที่หลังค่ายก่อนขณะเมื่อแต่หลุนจับตัวอึ้งป่วยหอไปแล้วทหารทั้งปวงต่างคนต่างแตกหนีเข้าไปบอกความแก่เกียงจูแยอึ่งเทียนหวนนั่งอยู่ที่นั่นด้วยได้ยินว่าทหารเซาฮูจับบิดาไปก็ร้องไห้คุกเข่าคำนับเกียงจูแยแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะขอไปตามชิงเอาบิดามาให้จงได้ว่าแล้วอึ่งเทียนหัวก็ใส่เกราะถือกระบองสองมือขึ้นขี่กิเลนพาทหารออกไปถึงหน้าค่ายของเซาฮูแต่หลุนก็ออกมารบกับอึ่งเทียนหัวรบกันได้สัก10เพลงแต่หลุนแกว่งทวนเป็นกา 3,000 ล้อมจิกอึ่งเทียนหัวแล้วก็หายใจออกมาเสียงดังเหมือนกับระฆังเป็นหมอกควันต้องอึ่งเทียนหัวมืดหน้ามัวตาตกลงมาจากหลังกี่เลนแต่หลุนก็เลยใช้เชือกไปมัดอึ่งเทียนหัวแล้วก็พากลับมาที่ค่ายไปส่งให้กับเซาฮูเซาฮูเห็นอึ่งเทียนหัวทำกิริยาองอาจยืนอยู่ไม่ได้คำนับก็เลยบอกว่าบิดาของตัวเนี่ยเราก็จับมาขังไว้ท่านเป็นบุตรอึ่งป่วยหอเหตุฉะนั้นจึงไม่คำนับเราอึ่งเทียนหัวก็บอกว่าเราเป็นชายชาติทหารออกมารบหมายจะเอาชัยชนะเราแพ้ฝีมือทหารท่านเราคงจะต้องตายท่านจะฆ่าเสียก็ตามเถอะเราจะได้ย่อท้อต่อความตายหาไม่ได้ซาฮูได้ฟังดังนั้นก็ไม่ได้ถือโกรธสั่งแต่หลุนนั้นให้เอาตัวของอึ้งเทียนหัวไปจำขังเอาไว้กับอึ้งป่วยหอแต่หลุนรู้ว่าอึ้งป่วยหอนั้นดำดินได้เกรงว่าจะหนีก็เลยทำอาถรรพ์ฝังเอาไว้ที่จำอึ้งเทียนหัวก็เลยไม่หนีไปไหนฝ่ายทหารอึ้งเทียนหัวแตกหนีเข้าไปแจ้งความแก่เกียงจูแย่บอกว่าทหารของเซาฮูนั้นจับอึ้งเทียนหัวไปได้แล้วเกียงจูแย่ได้ฟังดังนั้นก็เรียกว่าถอนใจใหญ่แล้วก็บอกว่าอึ่งป่วยหอบอกเราว่าเซาฮูจะมาเข้าด้วยเราบัดนี้เซาฮูได้ทหารจับตัวอึ่งป่วยหอกับอึ่งเทียนหัวสองคนพ่อลูกไปแล้วจะตายหรือว่าจะรอดชีวิตก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยโทเหงสุนได้ยินแต่นั้นก็บอกว่าอึ่งเทียนหัวคนนี้ดำดินได้ถึงมาดว่าทหารเซาฮูจับไปคงจะแทรกแผ่นดินหนีกลับมาแน่เกียงจูยังเลยบอกว่าแต่หลุนคนนี้เขาก็มีความรู้มากเกรงแต่หลุนนั้น จะคิดป้องกันไว้ไม่ให้แทรกแผ่นดินนี้นะสิเราเนี่ยคิดวิตกนะโทเฮงสุนก็เลยบอกว่าแต่ข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านเนี่ยท่านมีคุณเป็นอันมากยังหาได้สนองคุณไม่ข้าพเจ้ากับภรรยานั้นจะขอออกไปจับตัวแต่หลุดมาให้กับท่านเป็นความชอบไม่จงได้ว่าแล้วโทเฮงสุนกับนางเต็งตันหยกก็ขี่ม้าคนละตัวออกไปถึงหน้าค่ายของเซาหูพอแต่หลุนพาทหารออกมาแต่หลุนก็ร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรเนี่ยมาสู้ฝีมือเราเนี่ยโทเฮงสุนก็เลยบอกว่าเราในจังหวัดโทเฮงสุนเกียงจูแยเป็นแม่ทัพใหญ่ให้เรามาจับตัวท่านแต่หลุนได้ยินดังนั้นก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ารูปร่างของท่านสูงสองศอกเท่ากันกับเด็กน้อยไม่สมควรจะมาสู้รบกับเราเลยโทเฮงสุนพอได้ฟังการที่ตำหนิความเตี้ยของตัวเองนั้นก็โกรธก็ขับม้าเข้าไปตีด้วยกระบองแต่หลุนก็รับด้วยทวนแล้วก็ชักม้าหนีออกให้ห่างแต่หลุนก็แกว่งทวนก็เกิดเป็นกา 3,000 ล้อมโทเฮงสุนไว้และพอหายใจเป็นควันต้องโทเฮงสุนเรียกกันว่าปากก็มัวเมาตกลงมาจากม้าแต่หลุนก็ใช้เชือกผูกมัดโทเฮงสุนไว้แล้วใครทหารนั้นจับโทเฮงสุนไปนางเต็งตันหยกเห็นดังนั้นก็ขับมาตามชิงตัวของโฮเฮงสุนแต่หลุนก็กลับมารบกับนางเต็งตันหยกได้สัก5เพลงนางเต็งตันหยกทิ้งด้วยแก้วเป็นอาวุธสำหรับมือถูกแก้มซ้ายเล่นเอาแต่หลุนนั้นเจ็บปวดเป็นสาหัสก็ขับม้าพาโทเฮงสุนรีบเข้าค่ายนางเต็งตันหยกก็ขับม้าตามทหารแต่หลุนก็สู้รบต้านทานเอาไว้เป็นสามารถนางเต็งตันหยกเห็นแต่หลุนพาโทเฮงสุนเข้าไปในประตูค่ายก็เสียใจชักม้ากลับเมืองไซกีแต่หลุนก็เลยพาโทเฮงสุนเข้าไปส่งให้กับเซาหูผู้เป็นแม่ทัพเซาหูพอเห็นโทเฮงสุนรูปร่างเล็กนักเรียกกันว่าเหมือนยังเด็กน้อยก็เลยบอกว่าไม่ควรจะเอาไว้เป็นทหารเซาหูก็เลยสั่งให้เอาตัวนั้นออกไปเสียแต่หลุนไม่ได้รู้ว่าโทเฮงสุนนั้นดำดินได้ก็แก้เชือกอันมีฤทธิ์ที่มัดโทเฮงสุนออกเสียแล้วก็ส่งตัวโทเฮงสุนให้ทหารพาออกไปนอกค่ายโทเฮงสุนได้จังหวะก็ดำดินหนีไปหานางเต็งตันหยกแต่หลุนครั้นรู้ว่าโทเฮงสุนนั้นหนีไปได้ก็โกรธขึ้นมาพาทหารเข้ามาชิงถึงกำแพงเมืองไซกีแล้วก็ให้ทหารนั้นร้องท้าทายชวนรบเกียงจูแยก็เลยสั่งให้โลเฉียเนี่ยออกไปสู้กับแต่หลุนโลเฉียก็คำนับลาพาทหารออกไปรบกับแต่หลุนได้30เพลงอาวุธแต่หลุนก็แกว่งทวนเรียกกาโลเฉียก็ชูกระบองขึ้นเกิดเป็นเพลิงซึ่งท่านผู้ฟังก็รู้กันอยู่แล้วว่ากาเนี่ยกลัวไฟหรือว่าเพลิงนี้ขนาดไหนนะครับก็เลยหนีไปแต่หลุนก็เลยหายใจออกมาเป็นควันโลเฉียก็เลยไล่มนต์เป่าไปแก้แค้นแต่หลุนแต่หลุนเห็นโลเฉียมีความรู้มากจะเอาชนะไม่ได้ก็เลยชักม้าหนีโลเฉียไล่ตามทันตีด้วยกระบองถูกหลังแต้หลุนเล่นเอาแต้หลุนนั้นตกม้าลงมาทหารก็อุ้มพาหนีเข้าค่ายได้โลเฉียขั้นมีชัยชนะก็พาทหารกลับเข้าเมืองทหารแต้หลุนพยุงตัวเข้าไปถึงเซาฮูเซาฮูเห็นแต้หลุนป่วยเจ็บเป็นสาหัสก็ให้พยุงตัวเข้าไปถึงที่นอนแล้วก็พูดกับแต้หลุนบอกว่าซึ่งท่านจับอึ่งป่วยฮออึ่งเทียนหัวได้นั้นก็มีชอบอยู่แต่ท่านอย่าเพ้อดูหมิ่นทหารเมืองไซกีอันทหารพระเจ้าบูอองเจ้าเมืองไซกีล้วนแต่มีสติปัญญาและความรู้ฝีมือกล้าแข็งในการสงครามแต่บุญไทยเสือยังต้านทานฝีมือทหารเจ้าเมืองไซกีไม่ได้เลยเพราะที่กำหนดแผ่นดินพระเจ้าติวอองจะสิ้นเชื้อพระวงศ์เราเห็นว่าพระเจ้าบูอองเจ้าเมืองไซกีเป็นผู้มีบุญจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขไปในภายหน้าเราคิดจะพาท่านไปเข้าด้วยพระเจ้าบูอองทำการอาสาปราบแผ่นดินให้ราบคาบแล้วเรากับท่านก็จะมีความชอบปรากฏชื่อไว้ในแผ่นดินข้าว่าอย่างเนี้ยท่านจะเห็นเป็นประการใดแต่หลุนนอนป่วยอยู่ได้ยินเซาหูว่าดังนั้นก็เลยตอบบอกว่าท่านก็เป็นคนซื่อตรงต่อพระเจ้าติวอองพระเจ้าติวอองก็โปรดปราน ตั้งแต่งบุตรหญิงท่านเป็นถึงอัครมเหสีบัดนี้ขุนนางและขุนเมืองคิดกบฏจะวางพระทัยผู้ใดไม่ได้จึงให้ท่านเนี่ยเป็นแม่ทัพมาปราบหัวเมืองท่านจะมาเอาใจออกห่างพระเจ้าติวอ๋องจะไปเข้าด้วยเจ้าเมืองไซกีนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเซาฮูพอเห็นแต่หลุนขัดแข็งอยู่ก็กลับมาที่อยู่พอเวลาค่ำเซาฮูก็ลอบไปเปิดประตูที่ขังอึ้งป่วยฮอแล้วก็อึ้งเทียนหัวโดยการที่ไม่ให้แต่หลุนนั่นรู้จึงพาพ่อลูกสองคนเข้ามาถึงที่อยู่แล้วก็เชิญให้กินโต๊ะทั้งสามคนก็เสพสุราด้วยกันอึ้งป่วยฮอก็เลยบอกว่าเดิมในข้าพเจ้าเห็นว่าท่านมีสติปัญญารู้การแผ่นดินว่าจะฉิบหายหรือว่าจะจำเริญท่านยกกองทัพมาครั้งนี้ข้าพเจ้าดีใจด้วยหมายว่าจะมาเข้าด้วยเจ้าเมืองไซกีข้าพเจ้าออกมาแต่พอที่จะได้พบกับท่านแต่หลุนจับข้าพเจ้ามาขังไว้ท่านมีใจกรุณาครั้งนี้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่คุณของท่านนั้นหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวเซาฮูก็เลยบอกว่าเดิมในข้าพเจ้าเนี่ยเห็นว่าพระเจ้าติวอ๋องนั้นไม่อยู่ในยุติธรรมคิดจะมาเข้าอยู่กับเจ้าเมืองไซกีแต่ยังหาสมควรความคิดไม่พอมีหนังสือรับสั่งให้เรามาเป็นแม่ทัพก็ตั้งใจว่าจะมาเข้ากับพระเจ้าบูอ๋องแต่แต้หลุนนั้นมันขัดขืนอยู่แต้หลุนไปจับเอาท่านทั้งสองมาไว้ให้ได้รับความลำบากข้าพเจ้านั้นขออภัยเถอะพอได้ฟังดังนี้อึ้งปุยฮอก็เลยบอกว่าแต่หลุนคนนี้เนี่ยเป็นแต่ทหารน้อยอยู่ในกองทัพท่านและถือตัวว่ามีฝีมือกล้าแข็งมาได้ฟังมาครับบัญชาท่านผู้เป็นแม่ทัพนั้นขอท่านจงคิดฆ่าด้วยกลอุบายแต่หลุนก็คงจะตายด้วยความคิดของท่านเซาคูก็เลยบอกว่าเวลานี้ก็ดึกถึงสามยามแล้วคนนั้นนอนหลับกันหมดท่านจงกลับไปบอกเกียงจูแย่ว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะมาเข้าด้วยโดยสุจริตไม่ได้คิดกลอุบายอย่าให้เกียงจูใหญ่มีความสงสัยข้าพเจ้าเลยว่าแล้วเซาฮูก็เปิดประตูหลังค่ายส่งอึ้งปวยฮอกับอึ้งเทียนหัวกลับไปที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายของอึ้งปวยฮอกับอึ้งเทียนหัวพอมาถึงเมืองไซกีเวลารุ่งประตูเมืองเปิดพอดีก็เข้าไปคำนับแจ้งความให้เกียงจูใหญ่ได้ฟังแล้วก็บอกว่าซึ่งเซาฮูนั้นยังไม่ได้มาเข้าด้วยท่านเพราะว่าแต่หลุนนั้นขัดขืนอยู่เกียงจูแย่พอได้ฟังดังนั้นก็สิ้นความสงสัยทั้งฝ่ายเซาฮูขณะเมื่ออึ้งปวยฮอไปแล้วจึงปรึกษากับเซาส่วนตงว่าแต่ลุนเนี่ยถูกกระบองโลเฉียป่วยอยู่จำจะมีหนังสือไปแจ้งให้เกียงจูแย่จัดทหารที่มีฝีมือมาตีค่ายจับตัวแต่หลุนไปแต่หลุนคนนี้ซื่อตรงมีความรู้แล้วก็ฝีมือเข้มแข็งใจดื้อดึงโมโหมากเกรงทหารเกียงจูแย่จะฆ่าเราเสียดายนักขณะนั้นนายประตูเข้ามาบอกว่าโตหยินจะเข้ามาหาเซาฮูก็เลยให้เชิญโตหยินเข้ามาในค่ายและดูโตหยินนั้นมีตาสามแห่งใส่เสื้อแดงเหน็บกระบี่สะพายน้ำเต้าเห็นดูเหมือนกับเป็นผู้วิเศษเซาฮูก็คำนับเชิญนั่งในที่สมควรแล้วก็ถามบอกว่าท่านชื่อใดเนี่ยมาแต่ไหนโตหยินก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าหลีงักอยู่เขากิวลงสัวซินกงป้าไปเชิญมาช่วยท่านตีเมืองไซกีสี่ข้าพเจ้าอีกสี่คนก็จะมาช่วยท่านแต่ยังมาไม่ถึงซาฮูได้ยินดังนั้นก็ไม่สบายใจพอแต่หลุนร้องครางขึ้นด้วยความเจ็บหลีงักได้ยินเสียงก็ถามบอกว่าผู้ซึ่งร้องครางนั้นเจ็บไข้เป็นประการใดซาฮูก็บอกว่าแต่ลุนทหารของข้าพเจ้าออกรบกับโลเฉียถูกโลเฉียตีด้วยกระบองป่วยอยู่พอหลีงักได้ยินนั้นก็ให้พยุงแต่ลุนออกมาทำอะไรจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้คงต้องขอยกยอดไปคุยต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้ ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุการณ์สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุการณ์สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรติน
6: ายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับจะทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสร้างพระเมรุและการประกอบในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติไมชโยรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
7: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณอาคารผู้ชมคณะประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: ประธานพระวโรกาสให้นางสุภศรีสุธรรมพันธุ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและถวายรายงานการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นในวันนี้จนถึงวันที่29มิถุนายนในการนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะและทรงกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ประกอบพิธีปลงผมให้แก่กุลบุตรจำนวน100คนจากนั้นในวันพรุ่งนี้จะมีการประกอบพิธีอุปสมบทใน4พระอารามได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสและวัดบูรณสิริมาศยารามผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาจัดอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานสำหรับคนพิการและผู้ดูแลรุ่นที่6มุ่งลดความสูญเสียและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
2: นายศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานกรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในการฝึกซ้อมอพยพและการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวรุ่นที่6ณเทศบาลตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองพะเยาการอบรมครั้งนี้มีคนพิการและผู้ดูแลในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอพยพอย่างปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเหมาะสมในภาวะฉุกเฉินมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กรมนิทราเมฆสวรรค์บรรจทรเทพร่ายโพนเชิญประทับกับแดนสวงแผ่นดินมนกล่นวิโยกโศกล้นสวงอาลัยร่วงหลังฝนชนละทนพิมานรัตยาองค์พาสถิตร้อยลิขิตความรักเป็นอักษรสักการะพระมิ่งขวัญ นิรันดรส่งเสด็จสู่อ้อมพระกรพระอัยยิกาจิรนันท์พิชปรีชาคำประพันธ์ขอไว้ในการไปอะไรแสดงความอะไรและสำเร็จในพระกรุณาธิคุณในการเสด็จในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งก็ได้นำความเศร้าโศกเสียใจกันกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าและก็วันนี้ได้มีการนะครับเชิญพิธีในการเชิญพระศพเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วก็เมื่อวันที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสในการทำหน้าที่ถวายครั้งสุดท้ายในการประกาศในเช้าวันที่12มิถุนายนในคืนวันที่11ต้องถูกคำสั่งให้สแตนบายนะครับแล้วก็อดนอนมา2วันเต็มๆสำหรับการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ถวายเป็นครั้งสุดท้ายด้วยสำนึกในพระมหาในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้แล้วก็ในนามของทางรายการทนดนตรีก็ขอน้อมแสดงความอาลัยนะในการสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้เห็นพระจริยวัตรตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ในเรื่องของความที่พระองค์ท่านนั้นเป็นเหมือนเจ้าฟ้าและผู้ที่เป็นเจ้าฟ้าที่ติดดินพูดง่ายๆคืออย่างตรงไปตรงมาก็คือเป็นเหมือนสามัญชนคนธรรมดานี่แหละครับถึงมีฐานะนอนสักเป็นถึงเจ้าฟ้าแต่สิ่งที่พระองค์ท่านปฏิบัติอย่างไม่ถือพระองค์และทุ่มเทพระวรกายทุ่มเททางกำลังสติปัญญาล่ำเรียนระดับที่เรียกได้ว่าถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกแล้วก็จนจบปริญญาเอกแล้วมีพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความปรีชาสามารถแล้วก็เรื่องของการที่ได้ทุ่มเททำให้กับพี่น้องประชาชนทั้งผู้ยากไร้ในรามของเพื่อนพึ่งพาแล้วก็ในส่วนของการได้ทำงานด้านกฎหมายแล้วก็ให้เรื่องของสิทธิมนุษยชนทั้งเท่าเทียมกันแล้วก็เรื่องของการได้ไปช่วยผู้ต้องขังหญิงในการที่จะต้องนะครับได้รับความเท่าเทียมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกหลายเรื่องราวที่พระองค์ท่านได้มีนะครับในความที่เป็นจริยวัตรที่งดงามน่ารักแล้วก็เอาน้อมถ่อมตนแล้วก็ดูแลนะครับความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดความเดือดร้อนแล้วก็ภัยพิบัติแล้วก็ในเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองจากเรื่องของนะครับโครงการของพระองค์เองจากเรื่องของการไปช่วยนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นข่าวใดๆทั้งสิ้นนะครับอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นสำหรับเพื่อนพึ่งพายามยากเช่นเดียวกับเพลงที่เริ่มต้นกันในวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์พยโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกต้องให้กำลังให้กับพระไทยกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมากๆในเรื่องของให้กำลังพระไทยของพระองค์ท่านเพราะว่าต้องสูญเสียนะครับทั้งบุคคลมิจฉาทั้งสองท่านเนี่ยนะครับทั้งสองพระองค์เราก็ต้องในยามนี้แหละครับต้องดูแลซึ่งกันและกันอย่างให้มากที่สุดสำหรับที่วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องประชาชนที่มานะครับต่างที่จะได้มาส่งพระองค์ท่านในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ฝนตกลงมาแล้ววันนี้ที่แดดออกแรงกล้าเนี่ยนะครับคนก็มาอย่าง
ม่ได้มีความย่อท้อต่อสิ่งที่ทั้งเป็นทั้งเปียกและก็ร้อนนะครับทางเข้ามาด้วยความรักศรัทธาและมีความรู้สึกที่จะได้มาส่งในครั้งสุดท้ายในการเชิญพระศพเข้าไปจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปสู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับเดินทางกันในทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกับเพลงสร้างสรรค์เพลงเพื่อชีวิตเดี๋ยววันนี้ช่วง2ชั่วโมงสุดท้ายจะมีเทปบันทึกงาน20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรที่ผมไปที่จังหวัดพัทลุงต้องขอบคุณทางบ้านหลาดใต้โนดนะครับบ้านนักเขียนแล้วก็ในน้ำมิตรภาพของศิลปินแห่งชาตินักเขียนศิลปินนะฮะแล้วก็กวีนักดนตรีแล้วก็โดยเฉพาะที่หลาดใต้โนดซึ่งไม่อาจจะพูดได้หมดเลยเยอะแยะไปหมดแล้วก็วันนั้นเสียดายที่เวลาจากการแสดงในช่วงค่ำนะครับนาฏศิลป์พัทลุงเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าเพิ่งเอิญดนตรีเขามีเป็นเสียงบรรเลงมากไปคือประกอบกับเรื่องของการแสดงอย่างเช่นเรื่องของนางเอกเนี่ยครับน่าดูนะครับน่าดูนั่งดูอยู่แล้วมีความสามารถแล้วก็ทุ่มเทกันทำงานให้มากๆเลยต้องขอบคุณทางสภาวัฒนธรรมทางจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับแล้วขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะฮะที่ได้มอบรางวัลให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงต้องขอบคุณทั้งมาแล้วก็เจอพี่น้องของทนดนตรีแฟนคลับที่อยู่ที่นั่นนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พี่เจนส่งสมพันธ์ด้วยแล้วมีอะไรเยอะแยะเลยนะฮะที่จะพูดถึงแต่ว่าคงจะบอกไม่หมดแล้ววันนั้นบรรยากาศของการแสดงในวันนั้นนะครับทั้งศิลปินทั้งแสงธรรมดาพี่จ็อบทูดูครับตุดนาครสุดเมธวงสะพานนะฮะเจริญคงสวัสดิ์อำนาจเดอะวูแมนนะฮะผมเพิ่งรู้ว่าอำนาจเดอะวูแมนเป็นผู้หญิงนะก็คือดูแมนก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วเราก็ดันไปเข้าใจผิดนะฮะก็เดี๋ยวจะได้ฟังกันทางคุณเมฆขันแก้วเขาตัดต่อมาให้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทางทีมงานของทางวิเจนสงรพันธ์จากบ้านกระดกพงนั้นนักเขียนด้วยนะครับ15ปีนะฮะบ้านนักเขียนและ20ปีคอนเสิร์ตของเขาฝนโปรยไพรใน2ชั่วโมงสุดท้ายกันเพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องของงานเขียนของกระดกพงสงสมพันธ์นะครับวงสะพานตอนนี้เหลือเพียงแค่คุณสุเมธวงสะพานนะครับนานไปเจอกันทีค่ำคืนวันนั้นโอ้โหก่อนที่เขาจะเดินทางกลับไปที่นครศรีธรรมราชนะครับเราดื่มกินกันถึงตีสี่กว่าจะร่ำลากันไปกับสิ่งต่างๆที่เป็นมิตรภาพที่มีต่อกันรสนิยมป่าครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพิญโยรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองหรือจิตหลังการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเทิมแสนสมเกียรติท่านมณีโทษนะเตือนใจชาวนาในเมืองและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาแล้วมีคนถามถึงถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนนี้วันที่26ว่าจะงดไหมเราจะงดเฉพาะเรื่องของการไลฟ์นะครับแต่สำหรับการแสดงก็ยังคงดำเนินต่อไป เอาตามที่เราได้เชิญศิลปินแล้วก็เตรียมโครงการเอาไว้แล้วก็จะเปลี่ยนกับว่าจะมีการแสดงความอาลัยก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณในช่วงต้นของการแสดงนะครับแต่เราจะงดเฉพาะการไลฟ์ส่วนท่านที่จองไม่ทันมาที่หน้างานนะครับอาทิตย์ก่อน ตอนที่ผมไปอันนั้นมาตอนที่จองบัตรจองที่นั่งกันนี้มีเรื่องราวกันอีกแล้วก็บอกว่าไม่ยุติธรรมบ้างละอะไรเรื่องมีนอกมีในกับเรื่องของที่เราให้สิทธิ์ระดับอะไรนะรับเงินระดับพรีเมียมอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าให้คนสมาชิกที่เคยมาถนนดนตรีตั้งแต่ช่วงปีแรกๆหรือว่าในปีนี้ตลอดที่ผ่านมาได้รับสิทธิ์ก่อนแล้วก็มาแบบข้อแบบอย่างนี้แหละนะฮะมีความคิดเห็นเป็นอื่นที่แบบคือมันก็มีสิทธิ์คิดได้แต่ว่ามันก็ไม่เข้าท่าเข้าทางอย่างนึงว่าเราพวกเราก็ต้องทุ่มเทตั้งใจที่จะทำงานแล้วก็เวลาทุกครั้งมาเนี่ยไม่ว่าจะคนมากคนน้อยแล้วก็จะเปิดให้เข้ากันอยู่อย่างเต็มที่แม้กระทั่งเบียดเสียดกันอย่างเหมือนคาราบาวแล้วก็การให้สิทธิ์กันก็คือจองกันที่นั่งกันเนี่ยก็ฟรีแล้วก็ให้สิทธิ์กับผู้ที่เขาได้เข้ามาเป็นประจำเพราะว่าบางท่านที่จองแล้วไม่ได้มาบ่อยๆบางทีก็ไปทำให้คนอื่นเขาเสียสิทธิ์ไม่ได้มานะฮะเขามันก็มีต่างจิตต่างใจแล้วก็มาเป็นประมาณแบบนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ผมก็ยังยิ้มได้เหมือนที่ว่าหลายคนบอกพี่โยก็ยังยิ้มได้แน่นอนฮะเพราะว่ามันก็ทำมาได้เท่านี้แหละครับตามกำลังที่ทำมาถึง31ปีแล้วก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์ซึ่งเขาก็จะยุติลงในอีก3ครั้งข้างหน้าซึ่งท่านรองอธิบดีรองบิ๊กครับชัยวัฒน์บุญชวริตท่านดูแลตรงนี้ก็บอกว่าอยากจะให้ทำต่อพวกเราก็หมดกำลังกันแล้วนะครับถึงแม้จะมีงบประมาณหรืออะไรต่างๆก็มาเราก็เอาไว้ให้คนอื่นๆที่อยู่ในระบบราชการก็ได้ทำต่อกันไปหรือว่าจะทำในแง่มุมไหนจะมีทบเพื่อชีวิตมาอีกหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบสมมติไม่ทราบได้เพราะว่าผมก็อีก4เดือนก็ต้องเกษียณราชการไปแล้วนะครับแล้วก็ถนนตรีไลฟ์จะทำต่อไหมเนี่ยก็คงก็ยุติเลยนะฮะอีก3ครั้งเพราะว่าก็รบกวนทีมงานเขาก็เหน็ดเหนื่อยกันมากพอสมควรแล้วนะฮะแล้วผมก็มานั่งทำรายการอยู่ที่บ้านแบบประมาณว่าเหมือนอะไรนะผลข้าราชการบำนาญแล้วก็มาอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งทำรายการนั่งทำอะไรนู่นนี่ไปนะฮะจัดรายการอ่านทำสารคดีทำหนังแนวตั้งนะฮะที่เขาเป็นหนังซีรีส์ที่เขาจ้างให้ทำก็จะทำโปรแกรมเอาไว้แล้วก็ได้ให้น้องเขยก็ช่วยแล้วก็ส่งไปงานที่เขาอยากจะให้เราพากย์หนังอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ยินดีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เดินทางไปทำงานที่เป็นประโยชน์กับสังคมเช่นงานของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นประธานมูลนิธิแล้วก็งานของทางมูลนิธิสารใจไทยสุขใจใต้ที่เด็กๆทั้งเยาวชนภาคใต้เข้ามาใช้ชีวิตในภาคกลางแล้วก็เป็นพิธีกรไปทำหน้าที่เรื่องการประชาสัมพันธ์อันนี้ก็ไปทำงานอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็เดินทางไปอาศัยขอข้าว จ้าหน้าที่ป่าไม้เขากินกันแล้วกันอยู่ตามอุทยานไปเดินหาทางหามิตรทั้งหลายแล้วก็โอเคมีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของงานพิธีกรที่เป็นงานที่จะต้องไปรับใช้พี่น้องนะครับที่ทำงานให้กับถนนดนตรีกันมาแล้วก็ไปรับใช้เขานะครับไปทดแทนเขาตอนนี้ก็มีหลายงานแล้วที่ติดต่อมาเช่นอาจารย์ไข่มาริโฮน่าที่จะมาช่วงปลายปีจากของทีมเครือญาติของภาสานที่จะจัดที่เมืองกาญในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะฮะแล้วก็อีกหลายงานที่กำลังมาช่วงนี้ก็ไปชดใช้เขานะฮะเห็นทางคุณเล็กรัตดารักประชาชัยที่เชื่อประสานงานของนังงากับลุงดาวเดียวดายให้ก็จะมีงานของทางน้าคงเจตแล้วก็งานของทางคนเดตุลาด้วยนะครับฐานที่มั่นเนี่ยก็ที่ด้านต่างๆเนี่ยก็จะไปรับใช้เขาก็จะมีทั้งที่อีสานใต้นะฮะมีที่ภูพยัคฆ์มีที่ทางภูพานอย่างเงี้ยนะครับก็จะเดินทางไปใช้มวลชนตามนะครับระยะเวลาที่เราจะมีพละกำลังในการเดินทางกันอยู่ก็26นะครับมิถุนายนสำหรับทนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีนักหงาคารวาลและดวงดาวเดียวดายกับเพลงของดวงดาวเดียวดายนะครับใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่ได้ตามกันมาในฤดูหนาวชื่อเพลงเขาทราบจากคุณโยชื่อเดียวกันในงานวันที่ไปที่พัทลุงมีคนชื่อโยถึง3คนนะฮะมีพินโยที่เป็นหนังตะลุงไม่ใช่เป็นไอ้หนังนะหนังตะลุงด้วยไม่แน่ใจพินโยสีแก้วหรือเปล่าครับแล้วก็มีพินโยก็มีโยพินโยรุ่งสมัยแล้วก็มีโยเรวัตพันธิพัฒน์สามโยอยู่ในพื้นที่เดียวกันในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่งทราบว่าดวงดาวเดียวได้นะครับโยเรวัตพันธิพัฒน์เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นงานที่มีเรื่องของงานเขียนอยู่ด้วยน่าติดตามนะครับก็อย่าลืมติดตามวันที่26ใครที่พลาดไม่ได้บัตรไม่ได้จองไม่ได้ก็มาลุ้นหน้างานสำหรับท่านที่จองแล้วไม่ได้มาเราก็จะให้ท่านที่สำรองหรือว่าท่านที่ walk in มาได้เข้าชมกันนะครับในวันที่26มิถุนายนที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่อยู่ตรงถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปชมไม่เสียค่าใช้จ่ายนางงามคารวาดวงดาวเดียวดายและคารวาน้อยครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วก็เมื่อวันที่ผมเดินทางไปพัทลุงหลานใต้โหนดบ้านนักเขียนครับกนกพงศ์สงสมพันธ์ที่พัทลุงแล้วเดินทางพร้อมกันกับอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีและอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์อาจารย์ธนิตและนักเขียนศิลปินจากลาวจากมาเลเซียก็จะไปประทับดอยมือนะครับเป็นการประทับลอยมือศิลปินที่มีพระเมรปฏิบัติอยู่ที่บ้านนักเขียนอยู่เสมอๆก็ได้เห็นนิ้วอาจารย์ประทับลงไปผมก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์นิ้วทางด้านนิ้วชี้จะติดอยู่ทางนิ้วกลางมากเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าใช้นิ้วชี้ในการกดเป่านะครับเครื่องดนตรีบ่อยๆนะครับอาจารย์บอกเออสงสัยใช่อยู่มันดูละเอียดนะฮะแล้วก็ได้ดูเรื่องของรอยประทับของศิลปินแห่งชาติหลายท่านทางของไทยของลาวมาเลเซียแล้วก็สิ่งที่รอยประทับนี่รู้ลืมก็คือความทรงจำที่เราได้มีต่อกันและทำให้เป็นแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งที่มีคนได้ติดตามถนนดนตรีนั้นก็อยากจะเขียนถึงนะครับเรื่องราวของเส้นทางที่ถนนดนตรีได้เดินทางมากับผู้คนกันนะครับมากมายทั้งศิลปินนักคิดนักเขียนกวีนะครับแล้วก็ผู้ฟังรายการนะฮะก็อยากจะลงมือนั่งเขียนในวันนี้วัยที่ได้เกษียณราชการอยู่แล้วนะครับปิดท้ายกันในคืนวันนี้ด้วยหนังสือที่ทางนักเขียนลาวศิลป์ลาวนะครับแล้วก็ศิลปินแห่งชาติได้มอบมาให้แล้วก็รวมไปถึงทางสำนักพิมพ์นาครด้วยหมื่นปีกนกกนกพงศ์สงสมพันธ์ว่าทางของโลกมีหลายทางหน้าที่ของหัวใจคือออกเดินและค้นหานกเถื่อนย่อมมีอยู่ทุกยุคสมัยกนกพงศ์ทรงสมพันธ์คือวันนี้ถนนดนตรีนกเถื่อนแห่งกาลสมัยอีกหนึ่งคนก็จะล่ำลากันในเวลาเพียงเท่านี้สำหรับถนนดนตรีในคืนวันนี้แล้วเราจะนำบรรยากาศของงานคอนเสิร์ต20ปีนะครับหุบเขาฝนโปรยไพรมาฝากกันในช่วง2ชั่วโมงหน้าเป็นชั่วโมงที่จะได้บันทึกการแสดงที่มีบรรดาศิลปินได้ไปร่วมรำลึกนึกถึงเรื่องราวของความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องของกนกพงศ์สงสมพันธ์กันกับภูเขาฝนโปรยภัย20ปีทั้งศิลปินทุกท่านที่เราได้บันทึกมาขอบคุณคุณเมฆกันแก้วนะครับคือวันนี้รายการถนนตรีก็คงจะล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ผมพิจิตรรุ่งสมัยคุณตุนชัยคำรอดก็คงจะได้พบกันในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายเร่งลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ปี2569ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: รัฐบาลแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายเร่งลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ปี2569ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้ขณะที่ผู้ได้สิทธิ์รายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า11ล้านราย
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่เปิดระบบวันที่4ถึงวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า 11,700,000 รายคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีกประมาณ 1,300,000 รายรัฐบาลจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนเวลา23นาฬิกาโดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนหากพบว่ามีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแต่เลขประจำตัวประชาชนถูกต้องคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ต้องแก้ไขหรือลงทะเบียนใหม่ส่วนผู้ที่มีข้อผิดพลาดในสาระสำคัญทางกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ต่อไปจากนั้นกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบในวันที่17กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจกรณีนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปีที่6จังหวัดอุทัยธานีเสียชีวิตจากเหตุร้ายเรียกร้องทุกภาคส่วนร่วมยกระดับความปลอดภัยเด็กและเยาวชน
6: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากกรณีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในจังหวัดอุทัยธานีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดินทางไปโรงเรียนในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียพร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวเพื่อนครูและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการตอกย้ำให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมดูแลไม่ใช่หน้าที่ของสถานศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงครอบครัวชุมชนหน่วยงานภาครัฐและสังคมโดยรวมเพื่อร่วมกันทบทวนและยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง

0: ยังไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้ขึ้นอีกในสังคมไทยและขอให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างเต็มที่และเป็นธรรมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐอย่างใกล้ชิดย้ำภายใน30วันต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายด้านความมั่นคงให้แก่นายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง13อำเภอเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นโดยภายใน30วันต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมพร้อมขยายหมู่บ้านสีขาวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นความเดือดร้อนอันดับต้นของประชาชนและขอความร่วมมือผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาร่วมสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐภายใต้แนวคิดทำจริงปฏิบัติจริงเพื่อคนนราธิวาสนอกจากนี้จังหวัดยังขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้านความมั่นคงทั้ง9ประเด็นหลักควบคู่กับการดำเนินงานตามแนวทางภูมิคุ้มป่ากัด9ดีหรือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยของชุมชนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ี่ก็เชิญกันมาแล้วครับครับขอบคุณน้องอำนาจต่อเลยนะครับ
1: เอาเสียงตะมือดังๆให้นะจ๊อบทูดู
2: ขอบคุณนะจ๊อบมากๆนะครับวันนี้มาเป็นศิลปินศิลปินรับเชิญครับคิวน้องอำนาจครับ
3: กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: วันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะได้มาร่วมงาน20ปีพี่กนกพงษ์นะคะขอบคุณนาลงยุทธได้โนดด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆใต้สวรรค์ด้วยค่ะ
1: เพลงอะไรดีจ๊ะเพลงแรก
3: God Chin Wai ค่ะทำกับฉันได้

0: เพลงนะจ๊อบมาร้องนะคะเป็น Orange ใหม่ cover ใหม่นะคะอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะคะเพราะว่า
1: เพลง
0: อีกเพลงนึงอ่ะได้ไหมแก้มือหน่อยดิไปอยู่ไว้เฮีย

มั่นเหรออายาถ้าไม่อยู่นี่อย่ามาได้เลยชักวันนี้เนาะแจมสดๆกันนะครับน้องชายพร้อมกับพวกอาจารย์สุเมศสดจิตหรือว่าสุเมศสะพานตุนนาครนะครับนะพี่มานตายสวรรค์หรือว่าสวรรค์ใด

ไปแล้วดูเมืองกรุง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: พราะกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้โดยมีร้านเข้าร่วมแล้วกว่า 88,000 ร้านค้าน
5: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้จะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood หลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมามีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 88,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสูงรายงาน
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งดำเนินคดีทุจริตน้ำมันเชื้อเพลิง8คดีพบผู้ค้าน้ำมันฝ่าฝืนกฎหมายและออกใบกำกับขนส่งไม่ถูกต้อง
6: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีพิเศษกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งปัจจุบันมีคดีพิเศษตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษรวม8คดีครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายล่าสุดเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก1รายส่งผลให้คดีดังกล่าวมีผู้ถูกกล่าวหารวม3รายขณะที่กรมธุรกิจพลังงานได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษเพิ่มเติมให้ดำเนินคดีกรณีไม่รายงานปริมาณน้ำมันและไม่รายงานการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากคลังน้ำมันรวม121ครั้งโดยพนักงานสอบสวนจะเร่งดำเนินการสอบสวนต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: ทีมชาติบราซิลประเมินความพร้อมของเนย์มาร์ก่อนประเดิมสนามพบโมร็อกโกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี
7: ้ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม C ทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยเตรียมลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติโมร็อกโกที่เมดไลฟ์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในช่วงเช้ามืดวันที่14มิถุนายนเวลา5นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยล่าสุดทัพแซมบ้าอาจยังไม่มีชื่อของเนย์มาร์ดาวเตะคนสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องโดยทีมแพทย์ยังไม่ต้องการเร่งใช้งาน

0: การส่งผลให้เจ้าตัวมีแนวโน้มพลาดการลงสนามในเกมเปิดทัวร์นาเมนต์หรืออาจถูกเก็บไว้เป็นเพียงตัวเลือกบนมานั่งสำรองด้านทีมชาติโมร็อกโกยังคงต้องติดตามความพร้อมของนุสแซมัสราวีแบ็กขวาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่จากเกมอุ่นเครื่องกับนอร์เวย์ขณะที่สองแกนหลักอย่างอัสลาฟฮาคิมีกัปตันทีมและบราฮิมดีอาสพร้อมนำทัพและมีโอกาสสูงที่จะออกสตาร์ทเป็น11คนแรกส่วนโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นที่ลงสนามในวันเดียวกันกลุ่ม B กาตาร์พบสวิตเซอร์แลนด์เวลา2นาฬิกากลุ่ม C เฮติพบสกอตแลนด์เวลา8นาฬิกาและกลุ่ม D ออสเตรเลียพบตุรกีเวลา11นาฬิกาปุริมพัสสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ก็เชิญมาแล้วครับขอความน้องอำนาจต่อเลยนะครับ
1: เสียงตะมือดังๆให้นะจ๊อบทูดู
2: ขอบคุณนะจ๊อบมากๆนะครับวันนี้มาเป็นศิลปินศิลปินรับเชิญครับคิวน้องอำนาจนะครับ
3: กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: วันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะได้มาร่วมงาน20ปีพี่กนกพงษ์นะคะขอบคุณนาลงยุทธ์ใต้โนดด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆใต้สวรรค์ด้วยค่ะ
1: เพลงอะไรดีจ๊ะเพลงอะไร
3: God Shen Wai ค่ะ
4: ทำกับฉันได้

0: เพลงนะจ๊อบมาร้องนะคะเป็นออริจินอลใหม่คัฟเวอร์ใหม่นะคะอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะคะเพราะว่า
1: เพลง
0: อีกเพลงนึงอ่ะได้มั้ยแก้มือหน่อยดิไปอยู่ไว้

มันเหรออายาถ้าไม่ยืนนี่อย่ามาเล่ชักพันนี่เนาะแจมสดๆกันนะครับน้องชายพร้อมกับผู้บัญชาสุเมศสดจิตหรือว่าสุเมศสะพานตุนนาครนะครับนะพี่มานตายสะบันหรือว่าสะพานอะไร

ไปแล้วดูเมืองกรุง

นางแลร้องเพลงคู่น้ำใสใสไหลรินล้อ

เลี้ยนผิดทางน้องลืมพายนี่นาพอดผ่านยิ่งใหญ่น้องยิ่งไกลซึ้งเลยหลับตา

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

มีภาระหน้าที่การงานก่อให้เกิดความหนักตลอดจนกระทั่งถึงการต้องรับผิดชอบในครอบครัวสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานนักในอันที่จะต้องเสาะแสวงหาปัจจัยเงินทองมาเลี้ยงดูในชีวิตของเฮานักในอันที่จะประคับประคองเกียรติยศและชื่อเสียงของเฮานักในภาวะที่เฮาจะต้องเครียดกับเรื่องราวต่างๆที่บ่เป็นเรื่องบ่เป็นราวหลายต่อหลายเรื่องอาตมาภาพมีวิธีการที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์คนเฮานั้นโปร่งโล่งเบาสบายคลายความนักเพื่อกลายเป็นความเบาไปได้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายลองพินิจพิจารณาไตรตรองตามและปฏิบัติตามนี้เน้อเปิ้นบอกว่าวิธีทำให้ชีวิตโล่งเบาสบายขึ้นนั้นประการที่หนึ่งเก็บของที่เฮาบ่ได้ใช้ที่เฮาเลิกใช้เอาไปบริจาคให้เปิ้นคนอื่นที่เปิ้นเดือดร้อนที่เปิ้นต้องการยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเสื้อผ้ารองเท้าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเรือนต่างๆที่มันเป็นของเก่าๆอย่าไปเสียดายกับของที่มันบาดใจแล้วเลยเอาไปบริจาคเถอะบางที่บางแห่งเปิ้นก็อยากได้บางที่บางแห่งเปิ้นก็ต้องการประการต่อมาลดงานที่เครียดลงเหี่ยวพองเป็นต้นว่างานประชุมที่เอาจริงเอาจังแข่งขันและหวังผลสูงถ้าหากว่าเฮาท่านทั้งหลายต้องการเบาสบายลาออกจากการเป็นกรรมการอย่างต่อเมื่ออย่างเหี่ยวพองก็ได้บรรยากาศของประชุมมักจะเครียดเสมอความเครียดนั้นก็จะหลั่งสารแห่งความเครียดออกมาสู่ร่างกายของเฮาตลอดเวลาทำให้ร่างกายนั้นรู้สึกว่าทดท้อเหนื่อยหน่ายบ่มีความคิดในอันที่จะก้าวหน้าสืบต่อไปประการต่อมาเลือกไปงานที่สำคัญและงานที่เฮาควรจะไปตะอันถ้าบ่อย่างนั้นเฮาจะบ่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยต่อมาอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าอ่านนิตยสารให้น้อยลงโดยเฉพาะเรื่องราวข่าวคราวอาชญากรรมหรือว่าข่าวเครียดๆของทุกวันทุกวันมันต้องไปสนใจใยดีมันละเฮามีอุดมการณ์อย่างใดเฮาเคยประพฤติปฏิบัติอย่างใดทำตามที่เฮาเคยประพฤติปฏิบัติทำตามแนวคิดอุดมการณ์ของเฮานั่นเถอะภัยจะผิดภัยจะถูกก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการเปิ้นจะตัดสินกันไปประการต่อมาเลิกดูรายการโทรทัศน์ที่เครียดรายการข่าวนักๆรายการข่าวที่ซ้ำๆซากๆกันอยู่ทุกวันทุกวันมันบ่ก่อให้เกิดความเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเฮาในทางตรงกันข้ามหมู่คนที่เปิ้นเอาข่าวมาขายนั้นเปิ้นได้เงินได้ทองแต่หมู่เฮากลับได้ความเครียดไปเพราะฉะนั้นถ้าหากบ่พอได้ก็จะเป็นการดีต่อมาเปิ้นบอกว่าอย่ารับปากหรือสัญญาว่าจะทำอะไรให้ใครโดยง่ายๆโดยความเกรงใจชีวิตเราต้องหัดปฏิเสธให้เป็นข้อต่อมาเปิ้นบอกว่าอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นเลยการเปลี่ยนแปลงคนอื่นทำได้ยากมากจะทำให้เราจมปลักอยู่กับความผิดหวังในตัวคนอื่นและเกลียดชังสังคมรอบตัวพยายามรักคนอื่นและก็ยอมรับเขาตามความเป็นจริงเถอะถ้าหักบ่ลงก็มองข้ามไปแล้วก็ลดความคาดหวังในตัวเขาลงไปตัวเมื่อเวลาผ่านไปเฮาหันไปมองเขาใหม่เฮาจะเข้าใจยอมรับและรักเขาตามความเป็นจริงได้มากขึ้นข้อที่8ฮัดไปไหนมาไหนด้วยตัวคนเดียวเป็นเพื่อนตัวเองจะได้ลดขั้นตอนความยุ่งยากใจเวลาจะต้องทำมาอย่างหรือว่าไปไหนเราก็จะไปได้ง่ายขึ้นไปได้นักขึ้นโดยบ่จำเป็นที่จะต้องไปเสาะหากู้หากิมต่างใดละกู้ของเฮาก็ดีมิตรแก้วสหายคำก็ดีมันอยู่ที่สันใจไมตรี

0: น้ำคำกำอู้ของเฮาเรื่องนี้เราจะทำเมื่อเฮาได้มิตรแก้วสหายคำสืบต่อไปในภายภาคหน้าถ้าหากว่าหลายต่อหลายคนเมาคิดพิจารณาว่าไปที่ไหนเฮาก็จะต้องเปื้อนคนอื่นตลอดต้องมีเปื้อนอยู่ตลอดแต่ถ้าหากว่าเปิ้นบ่ว่างเฮาก็เสียใจเฮาก็เครียดไปไหนคนเดียวบ่ได้เพราะฉะนั้นไปคนเดียวได้ถ้าหากว่าเฮามีจิตใจที่กล้าพอทีนี้ต่อมาลดความบ้างานบ้าเงินบ้าอำนาจบ้าเกียรติยศชื่อเสียงลงพ่องจะทำให้เฮาบ่เครียดกับการเคี่ยนตีตัวเก่าคำว่าเคี่ยนในที่นี้ก็คือว่าข้ามขาฮาเวให้ตัวเก่าทำงานหนักแล้วก็ให้ตัวเก่าทำงานแข่งกับคนรอบข้างตลอดเวลาจนลืมสร้างมิตรและบ่เคยพอใจตัวเองเลยบ่ว่าจะได้มานักหรือได้มาน้อยสักตะใดประการต่อมาถ้าจะฮักไผสักคนอย่าหลงรักเขาตั้งมดของชีวิตอย่าเข้าไปก้าวก่ายชีวิตเขาตัวเองจงคิดเพียงแค่ที่จะอยู่ข้างๆเขาก็พอละการรักแบบนี้จะทำให้ฮักกันได้เมินๆนานๆข้อต่อมาข้อสุดท้ายลองแบ่งเวลาวันละ1ชั่วโมงล้างจิตใต้สำนึกที่บดีออกไปให้หมดลองทำดูตามที่แนะนำนี้เน้อญาติโยมเฮาจะรู้สึกว่าชีวิตของเฮาโล่งและเบาสบายนักขึ้นเหมือนกับใส่เสื้อผ้าหลวมๆบะคับแคบหรือเสื้อผ้าที่มันรัดรึงอึดอัดเวลาตัวเฮาเองเบาๆใจของเฮาก็จะสบายสบายความคล่องตัวก็จะมีนักขึ้นจนกระทั่งเฮาแปลกใจในชีวิตของเฮาแต่เมื่อใดที่เฮาสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องผูกมัดรัดรึงตัวเก่าเฮาไว้อันนั้นละเป็นเรื่องที่จะทำเมื่อหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงจะต้องประสบกับสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์ความยากเป็นภาระที่นักหนาสาหัสในชีวิตโดยเฉพาะจิตของมนุษย์นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกได้ยากข่มได้ยากควบคุมได้ยากจิตมีปกติเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีปกติตกไปในความใคร่ในอารมณ์ต่างๆได้แบบง่ายดายจิตบางครั้งก็เป็นคุณบางครั้งก็ทำให้ประโยชน์ของเราสำเร็จได้แต่ถ้าหากว่าจิตนั้นเป็นจิตที่บุคคลฝึกดีแล้วจิตก็จะเป็นบุญเป็นกุศลจิตก็จะเป็นประโยชน์และนำความสุขมาให้จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้มีความจริงที่ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจหากใครก็ตามสามารถฝึกใจให้เป็นปกติสุขได้ในทุกสภาวะบ่ยอมตกเป็นทาสทางอารมณ์ธรรมชาติของจิตใจนั้นจะรับรู้อารมณ์จากการหันรูปการฟังเสียงการได้ดมกลิ่นการได้ลิ้มรสการได้สัมผัสหรือบางทีใจอาจจะคิดปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาเองแล้วก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเป็นความรู้สึกบางทีก็สุขพ่องบางทีก็ทุกข์พ่องทั้งสุขและทั้งทุกข์นั้นมีปนปะคละเคล้ากันไปสำหรับใจที่ได้ฝึกการอบรมใจที่ได้ฝึกฝนอยู่แล้วจากการเจริญสมาธิภาวนาจะมีความเข้มแข็งมีภูมิต้านทานต่ออารมณ์ที่บ่พึงปรารถนาที่จะเกิดขึ้นและบันดาลให้ความสุขนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเฮาอย่างเดียวเส้นทางการฝึกใจจะต้องเริ่มต้นที่ร่างกายของเฮานี้โดยอาศัยใจของเฮานี้เป็นหลักฝึกใจของเฮาให้แน่วแน่ดิ่งน้อมลงในกุลแห่งพระรัตนตรัยน้อมใจที่มันปัดซัดสายไปมาตามอารมณ์ต่างๆตั้งหูจมูกลิ้นกายใจให้หยุดนิ่งและเฉยอย่างสบายๆที่บริเวณศูนย์กลางของร่างกายเฮานี้การฝึกจิตอย่างนี้จะทำให้จิตเป็นเอกคตารมณ์คือมีอารมณ์ดีอย่างเดียวเป็นอารมณ์ที่สบายและเฮาก็จะพบกับความสุขที่ยิ่งกว่าสุขใดๆในโลกในที่สุดก็สามารถจะบรรลุถึง เอกันตะบรมสุขคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานการทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างๆมีเรื่องเพิ่นเล่าว่ามีหลวงตาสองรูปหลวงตาสองรูปนี้บวชในยามชราเป็นพระที่ติดอยู่ในถิ่นในที่วันหนึ่งได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจ้ากว่าพระภิกษุรูปอื่นซึ่งอุปนิสัยโอเอชักช้านี้ได้ติดตัวข้ามภพข้ามชาติมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอาตมาจะอุทิศฟังว่าในสมัยพุทธกาลในวัดป่าแห่งหนึ่งมีพระเถระผู้เฒ่าสองรูปอาศัยอยู่จำพรรษาที่วัดนี้วันหนึ่งท่านทั้งสองมีความหันพ้องต้องกันว่าควรจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งจึงได้จัดเตรียมเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อจัดเตรียมเสบียงอาหารและสัมภาระเรียบร้อยแล้วก็พลัดวันประกันพรุ่งเอ้ยวันพุธก็ไปเนาะวันฮือก็ไปเนาะจนเวลาผ่านไป1เดือน2เดือนก็ยังบ่มีทีท่าว่าจะออกเดินทางเสื้อที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะความเกียจคร้านและห่วงหาอะไรกับสถานที่จนกระทั่งเข้าเดือนที่3ผ่านไปย่างเข้าสู่เดือนที่4จึงตัดสินใจออกเดินทางได้เมื่อไปถึงวัดพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นสถานที่ประทับของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเถระผู้เฒ่าทั้งสองรูปนั้นก็นำเอาบริขารคือหมายความว่าเอาเครื่องใช้ไม้สอยนั้นไปฝากไว้กับเพื่อนสหธรรมิกไปฝากไว้กับทูตเจ้าเพื่อนเดียวกันที่สนิทสนมคุ้นเคยกันหมู่เพื่อนสหธรรมิกครั้งหันพวกท่านมาก็ถามเชิงตักเตือนว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทำไมพวกท่านถึงมาจ้านักทำตนเหมือนบ่เคารพต่อพระบรมศาสดาเลยพระผู้เฒ่าทั้งสองจึงเล่าว่าอันที่จริงแล้วกระผมทั้งสองนั้นตั้งใจจะมาตั้งแต่3เดือนก่อนนั้นแล้วแต่ว่ามัววิตกกังวลติดในที่อยู่อาศัยกลัวจะได้พลัดพรากจากวัดของตัวเก่าไปเพราะว่าวัดที่เฮาอยู่นั้นมีความสุขกายสบายใจยิ่งนักกลัวว่าเวลาไปแล้วจะบ่มีไผพอดูแลวัดวารามกุฏิวิหารศาลาการประเรียนแห่งประการหนึ่งหนทางก่อไปยากมายากไปลำบากมาลำบากก็เลยลังเลใจกว่าจะตัดใจได้ก็ถึงได้มาจ้าเพื่อนสหธรรมิกตั้งมดตั้งปวงครั้งทราบการประพฤติตัวโลเลเลวไหลและก็มัวติดในที่อยู่ของพระผู้เฒ่าทั้งสองก็โจดจันกันไปทั่ววัดพระเชตวันกระทั่งได้ยิบยกเอาเป็นหัวข้อสนทนาธรรมในโรงธรรมสภากะศาลาในเวลาเมื่อค่ำยามแลงเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสถามทรงทราบว่าเรื่องราวตมดเป็นอย่างไรจึงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายบัดเจในภพนี้จัดนี้ตามที่เธอทั้งสองมีอุปนิสัยอย่างนี้แม้ภพก่อนชาติก่อนก็เป็นผู้มีนิสัยโอเอโลเลเหลวไหลห่วงหาอะไรในสถานที่เหมือนอย่างในชาตินี้ละและก็ตรัสเรื่องราวในอดีตที่ฟังว่าอาติเตกาเลในอดีตการเมื่อ นานมาละครั้นเมื่อพระเจ้าพมทัตราชาเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครปารณสีมีป่าอยู่3ตัวตัวหนึ่งชื่อว่าป่าพหุจินตีป่าตัวที่2ชื่อว่าป่าอัปปจินตีและป่าตัวที่3ชื่อว่าป่ามิตรจินตีป่าทั้ง3ตัวนี้อาศัยเวกว่ายหากินอยู่ในแม่น้ำกลางป่าเล็กวันหนึ่งป่าทั้ง3ป่ากันหากินจนกระทั่งล่วงล้ำเข้ามาสู่เขตของเจ้าบ้านโดยบ่ฮู้เนื้อฮู้ตัวป่ามิตรจินตีหันว่ามันผิดที่ผิดถิ่นก็ฮู้ว่าอันนี้เป็นถิ่นมนุษย์เฮาบ่ควรจะอยู่เมินอยู่นำ เพราะว่ามนุษย์นั้นอาจจะมาจับมายับเอาไปกินเป็นอาหารก็ได้ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนจึงบอกป่าทั้งสองคือป่าพหูจินตีกับป่าอัปปจินตีว่าเฮาทั้งสองทั้งสามคนเนี่ยคือป่ากันฟังปิกไปยังถิ่นเก่าของเฮาเตอะเพราะสถานที่ของมนุษย์อยู่นั้นบอกควรจะอยู่เมินนานมันมีแต่อันตรายน่ากลัวมีภัยอยู่รอบด้านโอกาสพระธาตุจะถูกจับยับไปเป็นอาหารของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้เสมอป่าพหูจินตีและป่าอัปปจินตีนั้นมีความเป็นห่วงในอาหารที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือและก็มีความติดข้องผูกพันในน่านน้ำบริเวณนั้นมากเหลือเกินเพราะหันว่าเป็นสถานที่แปลกใหม่อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ถ้ามีความเกลียดค้านเป็นทุนเดิมไม่อยากจะไหว้ปิกไปที่เก่าบ้านเก่าเมืองเดิมจึงอู้พัดวันประกันพุ่งจนกระทั่งผ่านไป3เดือนก็ยังบ่มีความคิดที่จะจากไปกลับไปสู่ถิ่นฐานบ้านเดิมของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าประมงมาวางตาข่ายไว้ตามลำน้ำปลาตั้งสามตัวออกหากินขณะที่ป่าพหูจินตีและป่าอัปปจินตีออกไปหากินอย่างเพลิดเพลินนั้นได้หลงว่ายเข้าไปติดตาข่ายของเจ้าประมงในที่สุดป่ามิตรจินตีจึงว่ายติดตามมาทีหลังได้สัมผัสของกลิ่นตาข่ายและหูทันทีว่าเพื่อนป่าทั้งสองนั้นจะต้องไปติดตาข่ายของเจ้าบ้านอย่างแน่นอนด้วยน้ำใจของเปิ้นซึ่งเป็นนอบรมโพธิสัตว์บังเกิดขึ้นเป็นป่ามิตรจินตีในขณะนั้นทนบ่ได้ที่จะยอมให้เพื่อนถูกจับยับไปแต่ที่ว่าจะรีบว่ายหนีเอาตัวรอดกับคิดวิธีการจะหาทางช่วยเหลือเปื่อนให้ได้โดยการว่ายเข้าไปใต้ตาข่ายทำให้น้ำขุ่นไปทั่วเหมือนกับว่าท้องตาข่ายถูกกัดขาดจากนั้นก็กระโดดไปทางนั้นทีทางนี้ทีเพื่อหลอกล่อให้เจ้าประมงคิดว่าป่าได้หนีรุดออกไปจากที่นี่หมดละบรรดาเจ้าประมงเมื่อหันเหตุการณ์นั้นก็ลงกลป่าโพธิสัตว์เจ้าจึงรีบช่วยกันดึงตาข่ายนั้นขึ้นมาอย่างรีบด่วนโดยบ่สนใจว่าจะมีป่าก็ว่าบ่มีป่าทำเมื่อป่าพหูจินตีกับป่าอัปปจินตีมีโอกาสลุดรอดหนีออกไปได้จากนั้นป่าทั้งสามก็ป่ากันว่ายน้ำกลับไปยังแม่น้ำสายเก่าสายเดิมไปยังที่อยู่เก่าที่อยู่เดิมในป่าเลิกเซิกใหญ่อันเป็นที่อยู่เก่าของตัวเก่าและอาศัยอยู่ที่หั่นทันทีโดยบ่ยอมที่จะหวนกลับไปสู่ดินแดนเขตของมนุษย์สืบต่อไปญาติโยมเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำเรื่องในอดีตนิทานมาเล่าจบลงแล้วพระองค์ท่านก็ทรงสรุปว่าป่าทั้งสองตัวนั้นที่ติดตะข่ายของเจ้าบ้านก็คือพระผู้เฒ่าสองรูปนี้ละส่วนป่าที่ช่วยชีวิตไว้ก็คือพระองค์เองพระผู้เฒ่าทั้งสองเมื่อได้ฟังอัตชีวประวัติของตัวเองทำให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตในที่สุดก็สามารถปลดปล่งปล่อยวางทุกสิ่งได้ทำใจให้หยุดนิ่งในที่สุดทั้งสองก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจากนั้นท่านทั้งสองก็มีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามกึดอย่างใดก็อู้อย่างนั้นอู้อย่างใดก็ทำอย่างนั้นบ่ได้เกียจค้านในอันที่จะปฏิบัติธรรมบ่ได้พัดบันประกันพุ่งตั้งใจแต่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบตามระบอบระเบียบของธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เพิ่นได้ชี้แจงแสดงให้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายฟังจบลงไปแล้วทีนี้จากเรื่องราวที่อาตมาภาพนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังกันในวันนี้จะหันได้ว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนักบางครั้งมันอาจจะหมายถึงชีวิตของเราก็ได้การสงเคราะห์กันก็เหมือนกับการชุบชีวิตให้กันและกันใหม่ เปรียบประดุจเหมือนดังพระผู้เฒ่าทั้งสองรูปที่อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรจึงได้ชีวิตใหม่ในภาวะของตนถึงความเป็นพระอริยบุคคลในที่สุดชีวิตของเฮานั้นก็เฉกเช่นเดียวกันอย่าไปเสี่ยงกับความตายโดยบ่สมควรชีวิตที่ผ่านไปทุกอนุวินาทีนั้นมีค่าต่อการสร้างเสริมบุญญาบารมีเป็นชีวิตที่เกิดมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของเฮาให้ดียิ่งขึ้นไปทีนี้เพราะคนบางคนนั้นอาจจะมีข้อขาดตกบกพร่องติดมาข้ามภพข้ามชาติที่จะต้องรอการแก้ไขในชาตินี้ถึงแม้ข้อบกพร่องบางอย่างบ่สามารถจะแก้ได้ทันทีแต่ก็เป็นการทำให้ดีขึ้นบ่มีข้อผิดพลาดถึงมีก็มีน้อยที่สุดเลยถ้าหากว่าเฮามีกัลยาณมิตรมีเพื่อนแท้คอยแนะนำคอยจี้ทางที่ถูกต้องให้เฮาแล้วก็ยิ่งเป็นทางลัดทำให้เฮานั้นได้ปรับปรุงตัวเองได้โตขึ้นไวขึ้นและเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างทุกรูปสมบัติคุณสมบัติเป็นต้นว่าลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานในภพในชาติต่อๆไปโดยเฉพาะเฮาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะควบคู่กันไปตัวก็จะทำเมื่อเฮานั้นมีกำลังใจบ่มีที่สิ้นสุดในการปรับปรุงตัวเองนับว่าเป็นการย่นย่อหนทางพระนิพพานเข้าใกล้เข้ามาเพราะญาณหมู่เฮาต้องคบค้าสมาคมกับกัลยาณมิตรคือหมายความว่ามิตรที่ดีมิตรที่เพิ่นมีความประสงค์ดีต่อเฮาควบคู่กับการประพฤติปฏิบัติธรรมและความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านจะบังเกิดมีขึ้นกับตัวเฮาในทุกภพทุกชาติตลอดไปการพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้เกิดปัญญาที่ถูกต้องดีงามตามหลักทางพระพุทธศาสนานั้นสิ่งที่เกื้อกูลอย่างหนึ่งก่อที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำพาชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรก็คือสิ่งนั้นคือการมีกัลยาณมิตรเพราะเหตุว่ามนุษย์นั้นบ่ใช่สิ่งที่มีชีวิตที่เกิดมาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพียงลำพังหากแต่ต้องมีพ่อแม่คอยดูแลตั้งแต่วันที่เกิดมาลืมตาดูโลกเมื่อเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาคนเฮาต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นตามลำดับวัยตั้งแต่มีเพื่อนเล่มเพื่อนคบค้าสมาคมในวัยเดียวกันมีครูบาอาจารย์คนที่ให้ความรู้ในด้านต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไปในสังคมมีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนคู่ชีวิตมีเพื่อนร่วมสังคมจะหันได้ว่าชีวิตของคนเฮานั้นก็เกี่ยวข้องกับคนอื่นเสมอในทุกช่วงวัยเกี่ยวข้องตลอดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันที่จะต้องละจากโลกนี้ไปกัลยาณมิตรหมายถึงมิตรดีหรือมิตรแท้ที่คบหรือว่าเข้ามาหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญมิตรที่คบค้าสมาคมกับเฮาโดยบ่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่กล่าวคือเมื่อมีความผูกพันเกิดขึ้นแล้วก็คิดถึงแต่ประโยชน์ของผู้รับตาอันคือพยายามทำทุกวิถีทางในอันที่จะช่วยเหลือพัฒนาของฝ่ายหนึ่งโดยบ่คิดถึงการตอบแทนในทางผลประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากัลยาณมิตรมุ่งหมายเอาคุณงามความดีของบุคคลที่เป็นสหายเป็นมิตรแท้ชักชวนหรือแนะนำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์เกื้อกูลมีข้อปฏิบัติขัดเกลาเพื่อมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามความเป็นกัลยาณมิตรดังกล่าวมานี้นับได้ว่ามีความหมายและความสำคัญนักต่อการพัฒนาชีวิตของมนุษย์คัมภีร์ต่างพระพุทธศาสนาได้แสดงคุณสมบัติของคนที่เป็นกัลยาณมิตรต่อเฮาเรียกกันว่ากัลยาณมิตรธรรมบุคคลผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์คุณหรือคุณสมบัติของกัลยาณมิตร7ประการคือ1ปิโยหมายถึงเป็นผู้น่ารักหรือเป็นที่รักหมายความว่าท่านประกอบไปด้วยเมตตา ทำเมื่อผู้อื่นที่เข้าไปหานั่งใกล้ก็รู้สึกว่ามีเปื้อนทำเมื่อเกิดมีความสุขชุ่มใจสบายใจและเหมือนกับมีเพื่อนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาข้อต่อมาครุหมายถึงการเป็นที่เคารพมีความนักแน่นเป็นบุคคลที่อุดมด้วยปัญญาต่างๆโลกและต่างธรรมอย่างพร้อมมุนตระหนักได้ดีว่าอะไรถูกอะไรผิดอันยังเป็นบุญอันยังเป็นบาปแล้วก็ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องมีความเมตตากรุณาอยู่เป็นนิดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในข้อต่อมาภาวนิโยหมายถึงเป็นที่เจริญใจและเป็นแบบอย่างให้แก่เฮาได้บุคคลที่มีคุณธรรมมีความประพฤติดีงามเฮาก็เกิดความรู้สึกมีกำลังกายอยากจะทำตามอยากจะทำเมื่อมีความก้าวหน้าในชีวิตของเฮายิ่งขึ้นไปในข้อลำดับต่อมาท่านบอกว่าวัตตาจะความเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นนักพูดคือเป็นผู้ฉลาดในการใช้ถ้อยคำที่น่ารับฟังมีเหตุมีผลอู้ถูกจังหวะข้อที่5วจนคโมคือเป็นบุคคลผู้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งเวลาว่ากล่าวสั่งสอนก็จำเป็นต้องว่ากล่าวสั่งสอนแนะนำจะต้องหูเต่าหูตันอดทนได้บ่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการต่อมาคัมภีรัญจะกถกัตตาหมายถึงเป็นผู้ที่กล่าวถ้อยคำหรือเรื่องที่ลึกซึ้งใดต่อมาก็คือโนจัตถาเนปิโยชเยแปลว่าไม่ชักจูงในสิ่งที่เลวไหลไร้สาระหรือในทางที่เสียหายคือป้องกันบะเฮือทำในสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและเฉออกไปในทางที่ผิดในพุทธภาษิตตรัสรู้ไว้ว่ามิตรเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่ยุกย่องเป็นนักพูดเป็นนักอดทนทนต่อน้ำคำกำอู้ทุกถ้อยคำลึกซึ้งได้และทีนี้บัจจักนำคนที่เป็นมิตรไปในฐานะในโลกนี้ฐานะเหล่านี้มีอยู่ในปุคละผู้ใดบุคคลผู้นั้นจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นเสมือนผู้รู้ทำให้สามารถชี้แนะชักนำบุคคลให้สามารถพัฒนาตนเองในทิศทางที่เหมาะสมในทุกด้านเนื่องจากเคยมีประสบการณ์โดยตรงหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันทำให้สามารถที่จะให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องและเป็นไปได้อย่างความรักความเมตตาปราณีเมื่อบุคคลมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็ทำเมื่อเริ่มมีความเข้าใจหรือหันแนวทางการฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปสู่แนวทางที่ถูกต้องถ้าบ่มีกัลยาณมิตรก็จะบ่มีผู้คนคอยแนะนำตลอดจนกระทั่งถึงแนะแนวทางที่ถูกต้องการดำเนินชีวิตก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาดหรือดำเนินไปในทางที่บ่เหมาะสมการมีกัลยาณมิตรจึงเปรียบเสมือนมิตรที่ดีที่คอยแนะนำนำพาให้ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยความรักความปรารถนาดีความจริงใจบ่เคยหวังผลประโยชน์ตอบแทนสามารถเป็นเพื่อนแท้ในต่างธรรมะที่จะช่วยพัฒนาชีวิตให้ก้าวหน้าบนเส้นทางความเจริญงอกงามในระดับโลกิยะหรือพัฒนาชีวิตให้ก้าวหน้าตามแนวทางอริยมรรคจนกระทั่งบรรลุระดับโลกุตรธรรมถึงความเป็นอิสระจากกิเลสและก็ตัดขาดจากความทุกข์อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในต่างพระพุทธศาสนานี่ก็คือมิตรที่ดีอันดับแรกเขาต้องวางตัวของเขาให้ดีเสียก่อนเมื่อวางตัวของเขาให้ดีแล้วเราจึงจะมีมิตรที่ดีเขาเป็นคนดีคนอื่นเปิ้นก็ดีใจที่จะได้มาคบค้าสมาคมกับเฮาแต่ใครก็ตามที่เป็นคนบ่ดีบุคคลผู้นั้นต่อให้มีเงินทองนักมากมายล้นฟ้ามหาศาลอย่างใดคนก็บ่อยากจะเข้าไปคบค้าสมาคมตวยเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายจงเป็นคนมีศีลจงเป็นคนมีธรรมะเพื่อให้ก่อประโยชน์ต่อตัวเองและประเทศชาติสังคมที่เฮาอยู่อาศัย สืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายอาตมภาพเคยเล่าเรื่องเมืองราชคฤห์ตันต่างหลายได้สดับตรับฟังกันมีอยู่ช่วงหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเมืองราชคฤห์นั้นเป็นเมืองที่มีเศรษฐีมากมายหลายต่อหลายตระกูลยกตัวอย่างเป็นต้นว่าตันธนันชัยเศรษฐีตันเมนดกะเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นเศรษฐีนั้นเวลาพระเจ้าแผ่นดินตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นมาใหม่บ้านเมืองบ่มีเศรษฐีบ่มีคนร่ำคนรวยอยู่อาจจะมีการขอพระราชทานเศรษฐีจากเมืองนั้นๆไปตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามเมืองที่เพิ่นตั้งขึ้นมาใหม่อย่างนี้ก็มีเศรษฐีตั้งหลายตั้งพวงก็พอได้รับเรียนเชิญจากพระราชาก็มักจะไปตั้งบ้านตั้งเมืองตลอดจนกระทั่งถึงไปทำการก้าการขายแล้วก็ขยายกิจการไปสร้างเศรษฐีใหม่ขึ้นมาแห่มจำนวนนักมากมายหลายต่อหลายตีในอินเดียจึงมีเรื่องราวการทำมาก้าขายระหว่างเมืองต่างๆนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอยกตัวอย่างตั้นธนัญชัยเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองราชคฤห์กับตันอนาถาปิฎิกะมหาเศรษฐีชื่อเดิมเป็นว่าสุทธัตตะมหาเศรษฐีผู้อยู่ในเมืองสาวัตถีสองเมืองนี้สองตระกูลสองเศรษฐีนี้เปิ่นไปมาหากันขึ้นหล่องตองเตียวก้าขายไปมาหากันตลอดดังนั้นเวลาเปิ่นบรรทุกเข้าของไปนี้เปิ่นก็จะเอาใส่ล้อใส่เกวียนไปจำนวน500เล่มเกวียนนะญาติโยมทั้งหลายดังนั้นเวลาเฮาไปที่เมืองราชคฤห์นั้นเฮาจึงจะหันรอยเกวียนที่เป็นรอยเกวียนแบบโบราณซึ่งได้กัดซ้อเอาแผ่นหินที่มันวิ่งผ่านไปตลอดนั้นคือเวลาล้อเนี่ยมันเป็นเล็กหน่อมันหมุนไปมันก็บดแผ่นหินไปแผ่นหินก็ทองไปทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งเป็นร่องรึกอันนี้ก็กลายเป็นรอยเกวียนโบราณของบรรดาป่อก้าวานิชต่างหลายต่างพวงโดยเฉพาะท่านธนัญชัยเศรษฐีและก็ท่านสุทัตตมหาเศรษฐีอนาถปิฎิกะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเศรษฐีนั้นก็ต่างเศรษฐีบางท่านบางคนก็ร่ำรวยมีเงินทองนักใจดีบางท่านบางคนก็ร่ำรวยแต่เงินทองแต่ว่าใจแคบน้อยหนึ่งเรื่องการกินการตานเรื่องการบุญการกุศลนี่บอกพอให้ทราบสดายในเมืองราชคฤห์ก็ยังมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งร่ำรวยเงินทองเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนตรณีที่เหนียวมากๆเลยบ่ยอมกินบ่ยอมตานเอาชนิดที่ว่าจะกินก็กลัวผ่านจะตานก็กลัวเสี่ยงประมาณนั้นนี่ทีนี้วันหนึ่งโกศียเศรษฐีแกไปธุระมาระหว่างทางที่แกจะเดินปิกบ้านนั่นเนี่ยโกศียเศรษฐีนี้แม้ว่าจะเป็นเศรษฐีแกบันนิยมที่จะมีพาหนะเป็นของตัวเองเพราะแกคิดว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองถ้าจะใช้รถเทียมม้าเนี่ยหรือว่ามีพาหนะอันงดงามอลังการตามสมควรแกฐานะเศรษฐีนี่แกเมาแกเดินไปไหนก็เดินไปแล้วบังเอิญวันหนึ่งระหว่างที่แกเดินกลับบ้านนั้นแกไปปาใส่คนจันทานคนหนึ่งเป็นคนยากจนมากๆเลยคนยากจนคนนี้กำลังทอดขนมกินอยู่ขนมนั้นตามภาษาบาลีว่าขนมกุมมาศแต่ว่านักปราชญ์ต่างภาษาเปิ้นแปลออกมาตามบ้านเฮาเรียกว่าขนมเบื้องเอาละญาติโยมก็คงเคยไปตามงานต่างๆที่เปิ้นขายขนมเบื้องเนาะคงหั่นอยู่ขนมเบื้องนี่นะขนมเบื้องนี่ก็จะเป็นแป้งแผ่นบางๆแล้วก็มีในที่เป็นบะเป้าแล้วก็มีไส้ครีมเนี่ยอย่างประมาณนี้โกศียเศรษฐีเดินผ่านบ้านของกทาชายนายยากจนคนนี้เนี่ยหั่นเปิ้นทอดขนมเบื้องแล้วเปิ้นเกี้ยวขนมเบื้องกินอยู่นั้นน่ะกลิ่นหอมกริยาอาการที่มันกินนั้นก็สีจะล้ำไปประกอบกับว่าตันเศรษฐีนั้นเปิ้นเดินทางไปทำธุระอยู่ไกลกว่าเปิ้นจะปิกมาบ้านมาจองก็คงจะอิดเหนื่อยเมื่อยล้า ก็เลยมีความรู้สึกว่าหิวโหยอ่ะขนมเบื้องนั้นมันช่างน่ากินเสียเหลือเกินหอมหวนยวนใจคือขยากินขนมเบื้องแต่ความที่แกเป็นเศรษฐีคิตตี้เนี่ยนะแกจะกินเนอแกก็กลัวว่าทรัพย์สินเงินทองมันจะหมดไปโอ๊ตมาได้กินขนมเบื้องนั้นก็เลยตรอมใจญาติโยมข้าวน้ำกำกินอย่างอื่นบ่กินนะจนกระทั่งร่างกายสู้ผอมไปส่วนว่าเศรษฐีผู้เป็นภริยาก็หันพิษสังเกตเข้าไปเยี่ยมอาการในห้องว่าท่านเศรษฐีเป็นอย่างบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจเรื่องอันใดลูกบ่าวกาลูกสาวกาคนรับใช้กาทำให้พ่อเศรษฐีบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจกาหรือพระราชามีรับสั่งให้ทำเรื่องอันใดที่บ่ถูกต้องกับความรู้สึกของท่านกาหรือว่าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคอันใดก็บอกให้กันกำเนิดเศรษฐีก็บ่ยอมบอกโอ๊ตว่าอย่างนั้นนะภรรยาก็เข้ามาถามวันที่1วันที่2วันที่3เศรษฐีอดบ่ได้ก็เลยบอกภรรยาว่าใครอยากกินขนมเบื้องภรรยาก็บอกว่าโอ้ยเรื่องมองอี้บ่ได้ก็จะไปเก็บไว้จะได้ล่ะยังบ่บอกใครอยากกินก็จะทำเพื่อกินข้าเจ้าก็เนี่ยจ้างเนี่ยเป็นอยู่ล้อทำเป็นอยู่ล้อเอาละบ่เป็นอย่างก็เดี๋ยวข้าเจ้าจะไปจัดการซื้อแป้งซื้อน้ำตาลมาซื้อบ่อป้ามาจะทำขนมเบื้องให้ท่านกินแล้วก็บ่จะกินคนเดียวนะคนในหมู่บ้านนี้ข้าเจ้าก็จะแจกคือโมดอ่ะเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นก็ปะโทษตาลูกโพรงเลยด้วยความที่ว่าเปิ้นเป็นคนคิดที่บอกว่าเขาจะเอาไปเพื่อไปเหลือเขายิ่งหยังฮู้อยู่นะว่าเธอเป็นคนใจกว้างแต่ว่าบ่ต้องไปเพื่อเหลือเขาทรัพย์สินเงินทองเฮามันจะสิ้นจะเปลืองไปกะอันก็บ่ฮื้อถึงบ้านก็ฮื้อเฉพาะในซอยเฮานี่ก็พอละป้ายเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจอยู่ว่าเธอเป็นคนใจดีก็บ่ต้องฮื้อเขาเอาถ้าอย่างอันก็เอาอีเอาคนในบ้านเฮาเนี่ยลูกเฮาก็ดีหลานเฮาก็ดีบรรดาคนรับใช้ต่างหลายทาสกรรมกรก็จะทำให้กินหมดมาเอาอันนี้ก็บ่ฮื้อกินอ้าวอันก็บ่ฮื้อคนกินก็เอาฮื้อลูกฮื้อหลานก็พอป่ะก็ยังบ่ฮื้ออะไรเนี่ยใดอ่ะจะกินคนเดียวซะนั่นอย่างน้อยที่สุดก็มีเธอกินเป็นกู้เหี้ยคนหนึ่งมันบ่เสี่ยงเปลืองนักเศรษฐีนี้ผู้เป็นภรรยาก็เอาละมันเป็นยังในเมื่อเป็นความต้องการของสามีเปิ้นอยากทำอย่างอันสามีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เอามาทำขนมเบื้องกันภรรยาก็บอกว่ามันเป็นยังเดี๋ยวจะไปทำที่ในห้องครัวโอ้บัดท้ายถ้าไปทำที่ในห้องครัวกลิ่นหอมไปทั่วบ้านก็เดี๋ยวเขาขยักเขาจะมากินกันทำไมเปลืองอะไรเงี้ยใดอ่ะเธอไปยกอุปกรณ์ยกเต่าอังโลยกกระทะยกหม้ออย่างต่างๆเอาขึ้นมาบนปราสาทจันเจ็ดเฮาพากันมาทอดกินบนปราสาทจันเจ็ดนี่ดีกว่าภรรยาก่อนยกเอาเต่าอังโลพร้อมด้วยหม้อไห่ถลายปากขึ้นไปพ่อเศรษฐีก็ยังกำชับไปว่าข้าวที่จะเอามาแป้งนั่นเนี่ยจะไปเอาข้าวเม็ดงามๆเนอะเอาข้าวเปลี่ยนข้าวฮักเกิงนี่เอาแล้วก่อนน้ำตาลก็เอาน้ำตาลที่มันกล้าถูกๆมาเป้าก็ไปเซาะซื้อเอาที่มันแก่นที่มันบอกปอแปลงสันตะไลเนี่ยอันนี้ขนาดจะกินนะญาติโยมทั้งหลายยังคิดจี้อยู่พอเปิดนี่เนาะต้องอาตมาว่ากินตุกกินอยากอี้เหลือๆบ่กินนะป้าแต่เศรษฐีนี่เพิ่นคิดจี้จริงๆนะคิดจี้มากๆเลยจากนั้นมาเปิ้นก็จะทำการทอดขนมเบื้องภรรยาเปิ้นทำการบดแป้งโม่แป้งผสมแป้งเรียบร้อยแล้วก็เอาใส่น้ำตรงน้ำตาลจิ้มพอรสหมกพอให้พอดีแล้วก็ขูดมะพร้าวเอาเป็นไส้ในมันผสมกับน้ำตาลเนี่ยเอาละพร้อมที่จะทอดขนมเบื้องกินบังเอิญวันนั้นเป็นเช้าตรู่ญาติโยมทั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโอโลเกตวาทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าเอ๊ะวันนี้ภัยจะเข้ามาในข่ายแห่งพยานที่พอจะโปรดได้พ่องจ้าเนี่ยก็ปรากฏว่าโกศยเศรษฐีนี้ไปเข้าในข่ายแห่งพยานของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็เลยคิดพิจารณาว่าโกศยเศรษฐีนี้แกเป็นคนคิดจี้ก็จริงแต่ว่าวันนี้ถ้าไปโปรดแกจะสำเร็จความเป็นพระโสดาบันจักได้เป็นพระอริยบุคคลพร้อมกับเศรษฐีนี้ผู้เป็นภริยาของแก ทีนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าจะไปเองก็การมันบ่ใจใหญ่โตซะตะไรเนาะพระองค์ท่านก็ตรัสเรียกท่านพระมหาโมกขลานะอัครสาวกฝ่ายซ้ายผู้ประกอบไปด้วยเตจริทีอันเก่งกล้าบอกว่าโมกขลาวันนี้เนี่ยโกศยเศรษฐีจะทำการทอดขนมเบื้องอยู่บนปราสาทจันเจ็ดเธอจงถือบาทไปขอบิณฑบาตขนมเบื้องจากโกศยเศรษฐีท่านเศรษฐีก็กำลังจะทอดขนม ท่านเศรษฐีก็กำลังทอดขนมเบื้องกินไปได้สักแผ่นสองแผ่นเนี่ยโอ้ปรากฏว่าท่านพระมหาโมกขลานะเหาะมาทางอากาศเข้าไปสู่ห้องของเศรษฐีบนปราสาทจันเจ็ดแล้วบอกว่าโยมอาตมามาขอบิณฑบาตขนมเบื้องเศรษฐีพอได้ฟังอย่างนั้นก็โกรธขนลุกขึ้นมาเพราะว่าความตื่นเป็นคิดที่บอกว่าบ่เฮืออย่างใดก็ตื่นบ่เฮือเพราะคุณเจ้าไปบิณฑบาตต่างอื่นเตอะผมทำกินเฉพาะตัวผมกับภรรยาท่านนั่นแหละมันบ่พอที่จะเอามาใส่บาตรหรอกนิมนต์พระคุณเจ้าไปต่างอื่นตะปั้นท่านพระมหาโมกขลานะก็บ่ยอมไปก็แสดงเตจริทีพ่นควันออกมาควันมุควันมุ้งออกมาจากร่างกายของท่านพระมหาโมกขลานะแล้วเนรมิตหายตัวไปปรากฏอยู่มุมห้องเผือกตังปุ้นเผือกตังเพ่พ่องเศรษฐีหันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาคนมีฤทธิ์เตจะอำนาจอย่างนั้นประวัติอินเดียนี่เพิ่นชอบการแสดงฤทธิ์กันอยู่แล้วเนาะเศรษฐีก็บ่มีความแปลกใจอันใดแต่ก็คิดใจว่าเอ๊ะสมณะตนนี้นี่นะเพิ่นมาขอบิณฑบาตขนมเบื้องเฮาบ่คือไปตั้งหน้าก็บ่ไปมาแสดงฤทธิ์ถึงเฮาหันเพื่อจะให้เฮาเลื่อมใสในเตจริทีของเพิ่นถ้าเฮาบ่ฮื้อขนมเบื้องเป็นตาเนี่ยเพิ่นก็จะบ่ไปจะอวดฤทธิ์อวดเดชอยู่อย่างนี้ละจะแย่ใดดีละอ้าวก็เลยบอกกับนางเศรษฐีนีผู้เป็นภรรยาว่าตอนนี้เอาละตัดสินใจตัดสินใจจะตานขนมเบื้องพระคุณเจ้ายืนรออยู่กำหนึ่งเนอกระเดจจะเอาขนมเบื้องใส่บาตรเธอต้านโกศยเศรษฐีก็บอกเธอเศรษฐีนีผู้เป็นภรรยาว่าน้องหญิงจงทำขนมเบื้องใส่บาตรพระเถระเจ้ารูปนี้เถอะนางผู้เป็นเศรษฐีนีผู้เป็นภรรยาก็ตั้งใจจะทำถวายแด่พระคุณเจ้าอย่างดีละเอาปากตักน้ำข้าวแป้งที่จะแป้งขนมนั้นมาอย่างดีหนึ่งปากเศรษฐีก็ร้องบอกโอ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นเอาปากตักนั้นมันหนักลำไปเปลืองเอาแล้วจะให้ข้าเจ้าเนี่ยใดน่ะเอาเล็บของเธอนั่นน่ะจุ่มลงไปในน้ำข้าวแป้งแล้วก็จุ่มออกไปแล้วก็เอามาหยอดลงในกระทะโอ้ยมอกอันนั้นมันจะได้มอกได้เหรอพ่อเศรษฐีเออเชื่อเถอะน่ะเมื่อมาขอเฮาก็ฮื้อแล้วล่ะนักน้อยบอกว่ากันนางเศรษฐีนีก็ทำตามนั้นใจปลายนิ้วก้อยนั้นจุ่มลงไปในหม้อข้าวแป้งเรียบร้อยแล้วก็เอามาหยอดลงในกระทะโยมทั้งหลายฤทธิ์ก็คือฤทธิ์พระอรหันต์ท่านมีฤทธิ์มากแต่นที่ขนมเบื้องอันนั้นจะออกมาเป็นแผ่นน้อยๆนั่นแหละปรากฏว่ามันแผ่ปองไปทั่วกระทะเลยอ่ะแผ่ปองไปทั่วเป็นขนมเบื้องแผ่นใหญ่มากๆนางเศรษฐีนี้หันอย่างอันก็ตกใจโกศยเศรษฐีหันก็ตกใจเหมือนกันนางก็จะเอาครีมแล้วก็เอาไส้ในมันใส่พอเศรษฐีก็บอกว่าใส่ยังน้อยๆกับพอละเออเพราะว่านางเศรษฐีนี้ตักแล้วปรากฏว่าไส้ขนมก็กับพอกพูนขึ้นมาแห่มเป็นจำนวนนักต่อนักแป้งขนมได้แห่มจับหลายแผ่นหลายชิ้นเสร็จแล้วก็เอาใส่บาตรพระพอเอาใส่บาตรพระเอาใส่ไป1ชิ้นมันก็ปุ๊ออกมาล้นบาตรพระออกมาเป็นจำนวนร้อยๆชิ้นเลยแล้วก็จากนั้นมาก็ใส่ครั้งที่2ขนมเบื้องนั้นก็ลอยไปตกตามบ้านของประชาชนในหมู่บ้านนั้นจนทั่วครั้งที่3นั้นปรากฏว่าขนมเบื้องก็ลอยไปทั่วทุกที่ทุกหลังคาเฮือนในเมืองราชคฤห์นั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์โกศยเศรษฐีหันอย่างอันก็โอ้แปลกประหลาดพระคุณเจ้าตัวนี้มีฤทธิ์มากจริงๆและก็จากนั้นมาก็ตั้นพระมหาโมกขลานะเถระก็เทศนาธรรมให้ตั้นเศรษฐีฟัง บอกคนเฮานั้นเวลามีสถานภาพมอบพอจะอนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อนคนอื่นได้แล้วอย่าไปที่กินที่อยู่อย่าไปที่กินที่ตานเอาตานเหี่ยพ่องกินเหี่ยพ่องบริจาคเหี่ยพ่องแล้วก็ทำตัวให้เป็นคนใจกว้างไว้สภาพสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงที่เฮาเสาะมาหาได้นั้นเนี่ยมันบ่ใช่ว่าจะติดตัวเฮาไปอยู่ทุกภพทุกชาติหรอกพอเฮาตายไปแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงก็บ่สามารถจะเอาติดตัวเฮาไปได้เอาเตอะฮือปากันตั้งอกตั้งใจทำบุญสุนทรทานอยู่โดยตลอดอย่าประมาทลาสาโกสิยะเศรษฐีกับนางเศรษฐีผู้เป็นภริยาฟังตันพระมหาโมกขลานะเถระเตสนาธรรมอย่างนั้นแล้วก็บังเกิดจิตศรัทธาประสาทะเคารพเลื่อมใสในน้ำธรรมคำสอนทรงกระแสจิตคิดพิจารณาไปตามที่ตันพระมหาโมกขลานะเตสนาธรรมอบรมสอนไว้แล้วนั้นทีนี้ก็จากนั้นมาตั้นมหาโมกขลานะเถระก็บอกว่าเอาเตปสิทธิกับแม่เศรษฐีทั้งสองคนนี้ติดตามอาตมาภาพไปเนิ่นจะพาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเวรุวันมหาวิหารอันแท้ที่จริงแล้วโกสิยะเศรษฐีก็อยู่ในเมืองราชคฤห์รู้อยู่ว่าพระเจ้าพิมพิสารถวายส่วนป่าไม้ไผ่เพื่อเป็นวัดวารามที่ประทับของพระสงฆ์และพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ว่าโกสิยะเศรษฐีด้วยความที่เป็นคนขี้จี้นะแกบ่เคยเข้าวัดเข้าวาบ่เคยไปจำศีลกินทานบ่เคยไปเมตตาภาวนาอาบน้ำฟังธรรมแต่ประการใดละทีนี้ก็พอได้ยินว่าตันพระมหาโมกขลานะจะพาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแกก็ดีใจไงดีใจว่าวันนี้จะได้ไปพระพระพุทธเจ้าจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ผู้เป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกตันพระมหาโมกขลานะเถระก็บอกว่าอาโยมโยมนั่งรับตาเนิ่นถึงสองคนเจริญสมาธิภาวนาและเดี๋ยวอาตมาภาพจะพาไปโดยอิทธิฤทธิ์ตันพระมหาโมกขลานะเถระก็พาเอาเศรษฐีทั้งสองคนผัวเมียนั้นเหาะเหินเดินไปโดยลวงอากาศไปจนกระทั่งถึงธรรมสภาที่วัดเวรุวันมหาวิหารสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปะกับตันโกสิยะเศรษฐีและนางเศรษฐีผู้เป็นภริยามานั่งปรากฏจดเจือตัดกองสองหน้าพระพุทธองค์แล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาอนุปปิกถาสอนแก่เศรษฐีโกสิยะกับผู้เป็นภริยาโกสิยะเศรษฐีได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจในเรื่องการฮื้อตานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาและก็การมีวิถีชีวิตสุขกายสบายใจขึ้นไปถือกำเนิดเกิดเป็นเตวบุตรเทวดารวมไปจนกระทั่งถึงการออกบวชว่ามีอนิสงส์อย่างใดและก็ได้บุญอย่างใดคนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจะได้รับสัมผัสผลอย่างใดโกสิยะเศรษฐีฟังอย่างนั้นตวยพิจารณาไปตวยจิตใจของแกก็ละเอียดอ่อนละมุนละไมไปด้วยน้ำธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงสอนไว้เลยทำให้วาระจิตของโกสิยะเศรษฐีและนางเศรษฐีผู้เป็นภริยานั้นได้รับการยกฐานะโดยธรรมะจากความเป็นปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสและก็มีแต่ความตระหนี่ที่เหนียวเป็นมัจเฉรธรรมจะกินก็กลัวผานจะตานก็กลัวเสี่ยงใจที่มีความหนาแน่นไปด้วยอุปกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเรียกกันว่าเป็นปุถุชนคนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสกลับกลายเป็นคนที่มีกัลยาณธรรมกลายเป็นกัลยาณชนเป็นสัตบุรุษเป็นคนดีจากนั้นมาจิตใจละเอียดพองใสยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ได้กลับกลายว่าเป็นบรรลุพระโสดาบันตั้งแต่หั่นเป็นต้นมาจากนั้นเป็นต้นมาโกสิยะเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ที่เหนียวนี้ก็ได้เข้าวัดเข้าวาจำศีลกินทานเจริญสมาธิภาวนา มาอยู่โดยตลอดชีวิตของเปิ่นละความตนีทีเหนียวเหียจากนั้นมาก็ตั้งโรงทานแหละที่บ้านของเปิ่นหน้าบ้านของเศรษฐีนั้นตั้งโรงทานบริจาคข้าวสารอาหารแห้งข้าวปลาให้แก่บรรดาคนยากจนตั้งหลายต้องปวงที่มาจากทิศทั้งสี่เป็นโรงทานตึงวันตึงวันเลี้ยงคนตั้งหลายตั้งปวงทำบุญตักบาตรหยาดน้ำถวายอุปถากบำรุงพระเจ้าพระสงฆ์โดยสม่ำเสมอมาบ่ได้ขาดอันนี้แสดงให้เห็นว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคนเฮานั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเมื่อใดบุญสมปานปรมีแก่กล้าขึ้นมาเมื่อใดเฮาย่อมจะมีโอกาสได้เข้าถึงธรรมวิเศษแต่ว่าชีวิตของมนุษย์คนเฮาก็ฮึกึดตามดังโกศยเศรษฐีเน้อๆคิจิล้ำไปใครกินก็บ่ได้กินใครตานก็บ่ได้ตานจะกินก็จะกินคนเดียวน้อยๆแม้กระทั่งจะตานก็ใจนางเศรษฐีนี้เอานิ้วก้อยนั้นจุ่มลงไปในแป้งเพื่อที่จะเอายศออกมาทำเป็นขนมเบื้องตานคิจิลักษณะอย่างนี้บ่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเฮาเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ทำบุญสุนทรตานสืบต่อไปเน้อวิถีชีวิตของเฮาก็จะมีความสุขกายสบายใจตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาตังเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหรอแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านทั้งหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณฝุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วน ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัวเอ้า
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
9: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
10: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่15ถึง18มิถุนายนนี
14: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่15ถึง18มิถุนายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กระทรวงแรงงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในปารีสผลักดันนวดไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลก
4: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คดชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานนวดไทยระดับ1และระดับ2ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศพร้อมมอบเครื่องหมายรับรองแก่สถานประกอบกิจการที่จ้างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติณ นครปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกล่าวว่าผู้ผ่านการทดสอบถือเป็นแรงงานคุณภาพที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานนวดไทยสู่ระดับสากลสอดคล้องนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในการพัฒนาทักษะแรงงาน

0: ในนาทีที่17แต่กาตาร์มาได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+7จากลูกหม่งของบูอาเลมคูกีแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียในวันที่19มิถุนายนเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและกาตาร์พบแคนาดาในวันเดียวกันเวลา5นาฬิกาส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในวันนี้กลุ่ม C คู่ระหว่างบราซิลพบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ส่วนอีก2คู่ที่เหลือกลุ่ม C เฮติพบสกอตแลนด์เวลา8นาฬิกาและกลุ่ม Dออสเตรเลียพบตุรกีเวลา11นาฬิกาปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละพูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละพูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีเจ้าวันอาทิตย์นะครับผมอยู่กับอูข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอันอธิวัฒน์กันทปิงนะครับผมเหมือนที่เฮาทราบกันเนาะช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของบรรยากาศโศกเศร้าอะไรนะครับผมต่อการสิ้นพระชนม์นะครับผมของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะจะได้แล้วช่วงนี้ก็จะเป็นเพลงจ้าๆนะครับผมก็ยังไม่อยากเปิดเพลงเร็วจะได้เตือนนะครับผมเฮาพอเฮาน้อมในน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนาะล่าสุดเลยนะครับผมสำนักพระราชวังนะครับมีการประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนาะสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ซึ่งสิริพระชันษาเป็นปีที่47นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีการพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับผมเฮือสำนักพระราชวังจัดการพระศพนะครับถวายพระเกียรติสูงสุดตามราชประเพณีเนาะแล้วก็ประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับผมในพระบรมมหาราชวังพร้อมพระราชทานพระบรมมาราชานุญาตเถอกับประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพนะครับผมเบื้องหน้าพระรูปณศาลาหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันที่13มิถุนายน2569ก็คือตะวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเต็งวันนะครับผมเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปได้ทุกวันนะครับผมตั้งแต่วันนี้เลย14มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 4:00 นแรงนะครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับผมตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นนะครับหรือประมาณ 3:00 นนะครับผมรวมทั้งเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดอภิธรรมพระศพภายหลังครบ100วันขณะที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลเนาะท่านนายกรัฐมนตรีของเฮานะครับผมก็มีการแถลงว่าการสิ้นพระชนม์นะครับนำมาซึ่งความโทมนัสต่อพระประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเลยพร้อมเจริญโจนะครับชาวไทยรน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาพระกรุณาธิคุณเนาะนอกจากนั้นนะครับผมนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมนัดพิเศษนะครับห้องคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษซึ่งมีมติเหอสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐแล้วก็สถานศึกษาทุกแห่งลดธงนะครับกึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็คือข้าราชการคือพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกนะครับผมเป็นเวลา15วันด้วยกันพร้อมมอบหมายนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเตรียมงานพระราชพิธีพระศพอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติราชประเพณีทั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนเนาะพี่น้องประชาชนร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณในการตีเปิ้นได้สิ้นพระชนม์ไปนะครับผมแน่นอนเลยว่าหากใครเนาะตีตะวานะครับผมดูNPT เปิ้นถ่ายทอดนะครับผมก็จะหันว่ามีประสบกรณิกรหลายหมู่เหล่ามารอนะครับผมระหว่างเส้นทางเนาะตีจากขบวนเปิ้นก็จะมีการเคลื่อนนะครับผมพระศพนะครับจากเส้นทางจากโรงพยาบาล นะครับผมจุฬาเนาะไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับผมในพระบรมมหาราชวังแต่ว่านี่ก็นำพาความโศกเศร้าเสียใจมาเหือกับพี่น้องชาวไทยกันทุกหมู่เหล่าเลยจะได้แล้วช่วงนี้เฮาก็ฟังเพลงจ้าๆนะครับผมแล้วก็ฟังพระราชกรณียกิจนะครับผมตีพระองค์ท่านเนาะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาติเปิ้นได้สร้างได้แปลงไว้นะครับเหือปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายเพื่อนพึ่งพายามยากหรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้หญิงต่างๆนะครับดังนั้นแล้วจะได้แล้วช่วงนี้เฮาก็จะเป็นบรรยากาศของการฟังเพลงช้าๆแล้วก็ประกอบกับมีพระราชกรณียกิจต่างๆมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: พลิกเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้ข่าวละปูนวันนี้นะครับผมแน่นอนเลยว่ากิจกรรมตะวันนี้ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นพร้อมเพรียงกันทุกจังหวัดนะครับผมจังหวัดละปูนของเฮานะครับก็มีการประกอบพิธีถวายน้ำสงพระศพแล้วก็มีการลงนามถวายความอาลัยนะครับเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับผมในวันเสาร์ที่13ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเตงณหอประชุมจังหวัดละปูนสารกลางจังหวัดละปูนตำบลศรีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดละปูนครับซึ่งมีท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาเป็นประธานในการลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาจังหวัดละปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดละปูนนายโยธินประสงค์ความดีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนรวมไปถึงปลัดจังหวัดละปูนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับผมจิตอาสาพระราชทานผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็พี่น้องทุกหมู่เหล่ามาด้วยกันซึ่งในเวลา 8:00 น.ตะวันนี้นะครับผมท่านผู้ว่าราชการก็นำหัวหน้าส่วนแล้วก็พี่น้องประชาชนประกอบพิธีลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยความเคารพเบื้องหน้านะครับผมประธานก็ได้จุดเครื่องทองน้อยเนาะกราบนะครับผมราบ1ครั้งนะครับแบบบะแบ้มือประธานนะครับก็ได้ลงนามถวายความอาลัยจากนั้นก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คือประชาชนลงนามตามลำดับนะครับซึ่งในเวลา 8:45 ผู้ว่าราชการของเฮาก็ได้เป็นประธานในการทำพิธีนะครับอยู่ในประจำจุดเบื้องหน้าพระรูปของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปนะครับโดยพร้อมเพียงกันผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮานะครับก็ได้ประจำจุดนะครับเบื้องหน้าสาครรับน้ำสงจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ถวายน้ำสงนะครับผ่านสายแถบนะครับแล้วก็มีการเบื้องหน้าต่อทำความเคารพเบื้องหน้าพระรูปนะครับผมแล้วก็เข้าประจำจุดเนาะซึ่งครั้งนี้นะครับก็จะมีมหาเทราสมาคมเนาะมีมตินะครับพิเศษเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับผมมีมติหือวัดนะครับแล้วก็ชุมชนจัดพิธีสวดนะครับพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเป็นประจำทุกวันตลอด15วันนับตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569นะครับผมซึ่งก็คือตะวันนี้เป็นแรงแรกอีเนาะแล้วก็ซึ่งจังหวัดละปูนของเฮานะครับก่อตีธรรมศาลาวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนนะครับผมก็มีประมาณเวลา 5:00 น.แรงนะครับผมหากใครนะครับผมตีสะดวกตอนแรกเนาะก็เชิญโจนปีนองจาวละปูนนะครับผมสามารถไปรวมกิจกรรมครั้งนี้ได้ไปน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากันนะครับผมตีศาลานะครับผมธรรมศาลาวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารประมาณ 5:00 น.แรงนะครับจะได้แล้วก็ขอเชิญโจนนะครับปีนองจาวละปูนไปแสดงความศรัทธาแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้านะครับผมพัชรกิติยาภาตีทรงใดสินประชนไปนะครับสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความนะครับต้องนำรายการลาไปก่อนเนอะจะได้เราก็ยังมีตีคล้องร้องข่าวรออยู่แล้วเราก็ไปปะกันใหม่นะครับผมวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าววันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีคณะคู่สมรสและข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมไว้อาลัยก่อนเคลื่อนพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ8นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นผู้นำคณะรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าถวายสงน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพิธีดังกล่าวครับจัดขึ้นสืบเนื่องมาจากประกาศของสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนรวมถึงประกาศการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งออกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12มิถุนายน2569สำหรับคณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพในครั้งนี้ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับสำนักพระราชวังได้มีการจัดระเบียบและกำหนดเวลาให้ประชาชนทั่วไปนั้นเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อวานที่ผ่านมาครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.หลังจากเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้าทางสำนักพระราชวังมีกำหนดการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเดินทางไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีต่อไปครับข่าวต่อไปครับปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมพ่อแม่พี่น้องครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนรวมถึงเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศให้จัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569หรือเมื่อวานที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมพิธีสำหรับในด้านของสถานที่ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12มิถุนายนหรือเมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงวันที่21มิถุนายนเป็นระยะเวลา15วันและจัดการลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันดังกล่าวมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรัฐบาลจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐบาลได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยเมื่อวานที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณอาคารผู้ชงคะประธานวิทยาสิทธิ์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้แทนในนามของรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569จากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะและทรงประกอบพิธีปลงผมและมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมแก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนโดยจะจัดพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสและวัดบุรณสิริมาตยารามในวันที่14มิถุนายน2569หรือในวันนี้ครับโดยพระภิกษุในโครงการจะไปศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีต่อไปครับไปดูกันต่อที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจำนวนกว่า11ล้านรายรายเดิมยืนยันได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อยไม่ต้องลงใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยข้อมูลล่าสุดณวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้ว จำนวน 11,797,120 รายและยังมีผู้ที่ตกค้างอีก 1,376,853 รายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งตรวจสอบข้อมูลและยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนเวลา 23 นาฬิกาทั้งนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนที่พบปัญหาสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องหากกรอกเลขประจำตัวประชาชนถูกต้องแต่มีข้อมูลส่วนอื่นผิดพลาดเพียงเล็กน้อยคณะกรรมการมีมติอนุโลมให้ถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วโดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขหรือลงทะเบียนใหม่ส่วนความผิดพลาดในสาระสำคัญจะมีการเร่งตรวจสอบแก้ไขต่อไปโดยกระทรวงการคลังเตรียมประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569หรือในเดือนหน้าครับผ่านทางเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและจุดรับลงทะเบียนผ่าน5ธนาคารภาครัฐไปต่อกันที่เรื่องต่อไปจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไทยช่วยไทยพลัส15มิถุนายนนี้เริ่มวันแรกใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักมีร้านเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสำหรับในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับวันที่15มิถุนายนนั้นจะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการ Food Delivery บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hoodหลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันครับมีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 88,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องครับโดยข้อมูลเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 26,463 คนและมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้วกว่า 1,41,907 ร้านค้าขณะที่ในยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เปิดโครงการนั้นอยู่ที่ 27,125,230,000 บาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 15,737,950,000 บาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 11,387,280,000 บาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 24,577,399 คนซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ใช้สิทธิ์ได้สำเร็จแล้วครับและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 2,189,420 คนซึ่งผมก็ได้ใช้สิทธิ์ครบแล้วเช่นกันครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานนานาชาติเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้เปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลถึงความคืบหน้าในการปราบปรามภัยคุกคามทางออนไลน์และปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นผลงานชิ้นสำคัญรอบสัปดาห์ของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงโดยในส่วนของการปราบปรามการฉ้อโกงออนไลน์รัฐบาลนั้นได้ดำเนินการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานระดับสากล อาทิตำรวจสากลหรือ Interpol สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI และหน่วยงานความมั่นคงจากทั่วทุกภูมิภาครวมถึงมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างบริษัทเมตาส่งผลให้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2565ถึงล่าสุด20พฤษภาคม2566สามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ไปแล้วกว่า 100,000 URL ทั้งนี้ครับหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการฉ้อโกงหรือซื้อสินค้าไม่ตรงปกสามารถแจ้งเหตุได้ทันทีที่สายด่วน1441นอกจากนี้ครับผู้เสียหายที่ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินและเตรียมเข้าสู่กระบวนการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับทรัพย์สินคืนให้ประชาชนนั้นได้ทราบต่อไปครับด้านการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติฝ่ายความมั่นคงของไทยได้ประสานข้อมูลร่วมกับหน่วยข่าวกรองของประเทศเกาหลีใต้จนสามารถเข้าทลายโรงงานและโกดังเก็บสารตั้งต้นของเครือข่ายหนูเฉินซึ่งหากสารตั้งต้นดังกล่าวหลุดรอดไปจะสามารถนำไปผลิตเป็นยาบ้าได้มากถึง 1,100 ล้านเม็ดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับโดยอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจทหารปปส.และหน่วยงานต่างประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรัฐบาลแจงยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวมีผลปี2570มุ่งลดภาระงานเอกสารตามนโยบายคืนครูสู่ห้องเรียนยืนยันไม่ได้ลดความเข้มข้นในการป้องกันยาเสพติดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยล่าสุดครับกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่9มิถุนายน2569ยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นต้นไปครับซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเด็ดขาดโดยที่ผ่านมาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการดูแลเยาวชนแต่ในทางปฏิบัตินั้นกลับมีขั้นตอนและภารกิจด้านงานเอกสารจำนวนมากทำให้ครูต้องเสียเวลาไปกับการทำประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งรัฐบาลนั้นเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของครูทั่วประเทศจึงเดินหน้ายกเลิกโครงการในรูปแบบเดิมเหล่านี้อย่างไรก็ตามครับการยกเลิกโครงการนี้นั้นไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลละเลยปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแต่เป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้ทันสมัยขึ้นด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการรายงานผลและติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่สร้างภาระผูกพันเชิงธุรการแก่ครูอีกต่อไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับงานที่ประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับเพื่ออภิปรายประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจการเงินและความท้าทายระดับโลกที่ทั่วทุกประเทศนั้นต้องรับมือร่วมกันซึ่งการประชุมนี้มีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของไทยในหลากหลายมิติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนจากสมาชิก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงความพร้อม ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานที่จัดงานการคมนาคมขนส่งสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจและที่สำคัญที่สุดครับความน่ารักของคนไทยที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยือนได้ตลอดมาเรามาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับตีค้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ